0: กลงส่วนตัวกับอินเตอร์แมมี่ทีมดังเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วโดยดาเต้วัย34ปีที่มีเป้าหมายย้ายไปร่วม งานกับลีโอเนลเมสซี่กองหน้ากับทีมชาติอาร์เจนตินาแม้ว่า LA Galaxy ยังมีความได้เปรียบในการถือสิทธิ์ Discovery Rightหรือสิทธิ์ลำดับแรกในการเจรจาคว้าตัวนักเตะเป้าหมายคนสำคัญซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อินเตอร์ไมอามี่มีแนวโน้มต้องเร่งเจรจาจ่ายค่าชดเชยให้กับ LA Galaxy เพื่อรับช่วงสิทธิ์การซื้อขายนักเตะเข้าสู่ทีมต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลกาลโชซีเรียอิตาลีนัดปิดฤดูกาลเกมฟรายเดย์ไนท์ฟิออเรติน่าเสมอแอตแลนต้า 1-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลเฟรนช์คัพประเทศฝรั่งเศสรอบชิงชนะเลิศร้องชนะนิส 3-1ผลการแข่งขันฟุตบอลทูเคียคัพรอบชิงชนะเลิศแทบซอนสปอร์ชนะคอนยัสปอร์2-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการบิสแพนด้าฮัมบูร์กโอเพ่น2026ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีประเทศเชเดียรอบรองชนะเลิศอเล็กเดเมเตอร์นักเทนนิสมือ9ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากออสเตรเลียแพ้โทมี่พอลคู่แข่งชาวอเมริกันมือ26ของโลกและเป็นมือ6ของรายการ1-2เซต6-2 3-6 และ3-6สุรเชษฐ์โชติคุณรายการครับ
1: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: ในยามเช้าวันเสาร์วันหยุดเช่นนี้นะครับก็มีข่าวสารนำมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตเรื่องราวต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของพี่น้องทหารนะครับ
2: ครับพี่น้องโดยเฉพาะหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใหญ่น้องคนเล็กของกองทัพนะครับซึ่งก็คือน้องๆทหารกองประจำการนั่นเองครับ
1: ใช่ครับผลัด1ทับ69นะครับผ่านเข้ามาสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับวันนี้วันที่23ก็เรียกว่าอีกสัปดาห์เดียวก็จะครบ1เดือนนะครับในการเข้ามาเป็นทหารซึ่งตอนนี้ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นทหารใหม่อยู่นะฮะ
2: ครับแต่ว่าไปกองเรียบร้อยนะฮะ
1: ครับทหารใหม่ไปกองซึ่งก็อยู่ในหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยเนี่ยก็เข้าใจว่าสัปดาห์ที่3มีน่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วล่ะครับ
2: เท่าที่ฟังเสียงพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับที่ไปกิจกรรม Open House นะฮะ
1: ครับ
2: โอ้โหบางคนนี่ก็พูดซะแบบโหดีใจนะ
1: คือ
2: ลูกตัวเองอ่ะเมื่อก่อนอาจจะเกเรขี้ดื้ออะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
2: ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกจะขอสมัครเข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาติแม่ตกใจนะแม่ตกใจ
1: เซอร์ไพรส์นะ
2: เป็นไปได้เหรอเนี่ยแม่ยินดีบอกแม่ยินดีโอ้โหเวลาสมัครเข้ามานะฮะแม่แค่ฝึกในเบื้องต้นแค่นั้นนะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับ
1: ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กำลังใจนะครับน้องๆทุกนายรวมไปถึงให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเป็นห่วงเป็นใยนะครับในความเป็นอยู่ของลูกๆหลานๆนะครับที่เข้ามาอยู่ในกรมกองนะครับเชื่อว่าหลายท่านเองได้ไปเห็นความเป็นอยู่ในช่วงที่มีกิจกรรมOpen House นะครับก็คงจะคลายความกังวลใจได้เยอะนะครับบางท่านไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมแต่ว่าทางหน่วยเองก็ให้ติดต่อกับญาตินะครับผ่านวิดีโอทางไลน์เนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับให้ได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับก็คลายความกังวลใจเดี๋ยวถ้าฝึกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีวันหยุดยาวให้ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมนะครับไปสัมผัสบรรยากาศที่บ้านให้ญาติพี่น้องได้ชื่นชมนะครับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะ
2: ครับนะฮะจากคนที่อาจจะนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลานะฮะแต่ไม่ค่อยช่วยทางบ้านทำอะไรมากมายเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: เข้าสู่รั้วของทหารเสร็จนะฮะได้รับการฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยนะฮะก็เวลากลับมาถึงบ้านนะก็จะเรียกว่าอุปนิสัยอะไรต่างๆนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับหลายคนก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำการทำงานบ้านมากขึ้นครับ
1: ครับที่เห็นชัดเจนก็น่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงนะครับของร่างกายกับหุ่นทรงที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับบางหน่วยเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมเป็นแอโรบิกนะฮะอย่างเช่นกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่7เนี่ยแหมเป็นไวรัลเลยนะฮะกับคลิปวิดีโอในการเต้นแอโรบิกนะครับก็บอกว่านึกว่าเป็นสวนลุมนะนะที่แท้เป็นหน่วยฝึกทหารใหม่นะครับน้องๆก็สนุกสนานกันนะครับได้เห็นกิจกรรมที่เป็นการผ่อนคลายนะครับในช่วงเวลาของการฝึกทหารใหม่เนี่ยนะฮะ
2: ก็ถือว่าได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยมีเสียงเพลงประกอบนะครับ
1: ใช่ครับหลายคนก็โพสต์บอกว่าไม่สมควรนะ เอ๊ะทำไมถึงไม่สมควรไม่สมควรที่จะจัดหน่วยเดียวควรจะจัดทุกหน่วย
2: ครับ
1: น่าจะให้มีแบบทุกๆหน่วยน้องๆทหารใหม่ก็คงจะเพลิดเพลินมีความสุขนะฮะในการที่จะได้ออกกำลังกายบริหารร่างกายด้วยได้ความเพลิดเพลินไปด้วยเนี่ย
2: ครับอ๋อจะได้เต้นออกนะเพราะช่วงฝึกนี
1: ่ใช่ครับ
2: จะไม่ได้เต้นมากนะฮะ
1: ครับ
2: เพราะว่าอยู่ในกฎระเบียบวินัยต้องทำแบบพร้อมๆกันน
1: ะฮะ
2: ถ้าเราไม่พร้อมแต่คนอื่นพร้อมเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะถูกมองนะฮะเล็กน้อยเดี๋ยวเพื่อนแซวเอานะครับก็ต้องพยายามปรับตัวเองนะครับหลายคนก็ปรับได้ครับคุณสุธี
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะได้ทราบถึงเรื่องราวของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนนะครับ22พฤษภาคมนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเรียกว่ายกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณกองบัญชาการกองทัพบกก็จัดเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: นะครับมีพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการและก็กำลังพลกองทัพบกร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของชาติไทยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ได้รับการยอมรับไปถึงต่างแดนด้วยนะครับ
1: ครับองค์การยูเนสโก
2: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็เรียกว่าองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วนะครับ2568นะฮะมีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยเฉพาะในด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและก็ความเสมอภาคทางเพศนะครับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ครับ
2: กราบถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกเลยนะครับที่มีผลงานนะก็ยูเนสโกเนี่ยเขาก็ต้องมีการเข้ามาดูในเรื่องของประวัติแล้วก็ผลงานนะก่อนที่จะมีการประกาศนะครับ
1: ครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็น้อมถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลนะครับในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กองทัพบกก็จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติครับ
2: ครับเป็นอุปสมบทหมู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็จัดที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับได้มีพิธีอุปสมบทไปเมื่อวานนี้นะครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคมโดยมีผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกเป็นประธานนะครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นมงคลมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
2: หน้ากองทัพบกก็ถือว่าเป็นนาคใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: ก่อนบวชเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ครั้งนี้เท่าไหร่นะ49นายใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็มากกว่าพระชนมพรรษา1ปีก็คือ1รูปเนี่ยนะครับก็คือ49นายเพราะปีนี้48พรรษาใช่ไหมครับ4รอบนะครับซึ่งก็มีกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในช่วงแรกนั้นก็ศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายนะครับก่อนที่จะลาสิกขานะครับก็ไปปฏิบัติธรรมนะครับเพิ่มเติมนะครับ
2: ครับซึ่งกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินี้นะครับทางกองทัพบกก็จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดจนเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ
1: ครับก็ขออนุโมทนานะครับกับกำลังพลทุกนายก็มีหลายชั้นยศเลยนะครับที่มาอุปสมบทในครั้งนี้นะ
2: ครับทั้งหมด49นายนะครับ
1: ครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีซึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสำคัญต่างๆนะครับของพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยนะครับกองทัพบกเองก็จัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้นอกเหนือจากกิจกรรมจิตอาสานะครับที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าทำความดีด้วยหัวใจครับ
2: ครับเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีกิจกรรมดีๆครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: จากสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนะที
1: ่
2: เชิญชวนน้องๆนักเรียนนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวดเรียงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมถ่ายทอดความรักความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านตัวอักษรและความคิดสร้างสรรค์ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตรในหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนะครับป.4 ถึงป.6 ก็จะให้เขียนในหัวข้อพ่อหลวงทรงรักห่วงปวงประชาครับ
1: ครับส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.1 ถึงม.3 นะครับหัวข้อราชันผู้ปกป้องแผ่นดินไทยครับ
2: ครับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.4 ถึงม.6 รวมไปถึงปวช.หัวข้อร่มฉัตรพระทรงชัยนะครับร่มฉัตรพระทรงชัยสร้างกองทัพไทยก้าวทันโลก
1: ครับ
2: ชิงทุนการศึกษารวมแล้ว 11,084,000 บาท
1: กับ 184,000 บาทนะครับคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็เป็นที่รู้จักกันนะครับที่จะมาตัดสินการประกวดในครั้งนี้เช่นอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์นะครับนักพูดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทยกระทรวงศึกษาธิการมีท่านอาจารย์ดร.อภิชาติดำดีนักพูดนักเขียนนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความรู้สู่เยาวชนแล้วก็ยังมีอาจารย์สมชายหนองฮีครับนักพูดพิธีกรเจ้าของรายการทีวีนะครับเนี่ยเป็นคณะกรรมการ3ท่านนี้ถือว่าการันตีได้เลยนะครับ
2: ครับส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3สิงหาคม
1: ความรู้สู่เยาวชนแล้วก็ยังมีอาจารย์สมชายหนองฮีครับนักพูดพิธีกรเจ้าของรายการทีวีนะครับเนี่ยเป็นคณะกรรมการ3ท่านนี้ถือว่าการันตีได้เลยนะครับ
2: ครับส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3สิงหาคม
1: วงกลาโหม
2: ก็น่าจะเจอใช่ไหมฮะ
1: ก็เจอนะครับหรือไม่ก็พิมพ์ค้นหาคำว่าประกวดเรียงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอย่างนี้ก็ได
2: ้ขึ้นแล้วนะครับ
1: ครับนะฮะ
2: ครับ
1: ก็เชิญชวนน้องๆนะครับจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

0: ครับส่งไปถึงวันที่3ใช่ไหมครับจะประกาศในเดือนถัดไปก็คือวันที่14กันยายนครับ
1: ครับใครที่มีฝีมือทางด้านนี้นะฮะก็เริ่มบรรเลงได้เลยนะครับ
0: ครับการขีดการเขียนเนี่ยทุกวันนี้พูดถึงว่านักอ่านก็หายากนักเขียนยิ่งหายากไปใหญ่นะครับเขาบอกว่าจะหาข้อมูลได้นะครับจะให้ AI ช่วยคิดก็ได้แต่ไม่ใช่ลอกทั้งหมด
1: ครับ
0: นะถ้าลอกทั้งหมดนี่กรรมการบอกว่ารู้ว่าอันไหนเป็นข้อเขียนแบบ AI
1: ก็คือ AI เนี่ยเขาจะมีลักษณะการเขียนค่อนข้างที่จะเป็นแพทเทิร์นพอสมควรนะถ้าสังเกตดีๆนะคร
0: ับ ใช่ครับคณะกรรมการเขารู้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็น AI ทั้งรุ่นเลยคือคัดลอกแล้ววางเลยเนี่ยนะฮะก็อาจจะปัดตกไปนะครับแต่ถ้าคนไหนเขียนด้วยสำนวนภาษาที่สัมผัสได้ว่าเนี่ยน่าจะเป็นสำนวนของเด็กประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรเงี้ยนะฮะสัมผัสได้อย่างนั้นได้รับรางวัลนะ
1: ครับอ่ะพิสูจน์ฝีมือกันได้นะครับตอนนี้เห็นข่าวจากต่างประเทศใช่ไหมวันที่คุณสุธีแชร์มาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาก็จะให้เด็กเนี่ยก็เลิกหน้าจอขณะที่เรียนนะฮะใช้พวกแท็บลงแท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ยนะ
0: ครับ
1: เขาจะให้สู่การเขียนการอ่านผ่านปากกาผ่านดินสอกันมากขึ้นเพราะเด็กจะได้มีสมาธิในการเรียนนะเขาก็คงจะพิสูจน์แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีนะเพื่อที่จะให้ทันการศึกษารวดเร็วว่องไวเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้นมานะครับ
0: ทำให้สมาธิสั้นใช่ไหมฮะ
1: ครับแล้วก็เรื่องของการอ่านเนี่ยก็อ่านไม่แตกด้วยการอ่านหนังสือไม่แตกก็คือว่าอ่านแล้วก็ไม่สามารถที่จะจับใจความได้นะครับ
0: ก็อาจจะกลับมาสู่แบบดั้งเดิมนะหมุนวนกลับมาที่เดิมก็คือการอ่านการเขียนแบบดั้งเดิมซึ่งมันก็คลาสสิกนะฮะแล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งในการฝึกสมาธินะครับอันนี้ก็เชื่อว่าเด็กๆหลายคนที่ยังรักการอ่านอยู่ก็คงจะเข้าใจดีว่ามันมีผลต่อการเรียนการศึกษาอย่างไร
1: ครับการเขียนผ่านกระดาษเนี่ยนะช่วยได้เยอะเลยนะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าลายมือเรานั้นที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับ
0: ครับ
1: เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยนะ
0: ครับแล้วก็เป็นการทบทวนความจำได้เป็นอย่างดีนะฮะมาตามหลักที่เขาเรียกว่าหัวใจนักปราชญ์เนี่ยนะครับก็ต้องมีสุจิปุลินะฮะก็คือฟังคิดถามเขียนนะครับถ้ามีครบทั้ง4ข้อเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีโอกาสได้เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตได้นะครับฟังบางทีสมัยก่อนนึงอาจจะฟังอย่างเดียวแต่สมัยปัจจุบันต้องใช้การอ่านนะฮะฟังด้วยอ่านด้วยฟังอ่านแล้วก็คิดถามแล้วก็เขียนคิดแล้วไม่เข้าใจสงสัยก็หาถามครูบาอาจารย์ถามจากอินเทอร์เน็ตถามจาก AI ก็แล้วแต่จะวิธีการที่จะหาคำตอบเนี่ยนะฮะพอได้รับคำตอบมาแล้วสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งก็คือการจดบันทึกนะฮะจะเป็นจดย่อๆโน้ตเอาไว้ก็ตามแต่มันช่วยในเรื่องของความจำได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่านดูได้ครับคำตอบแล้วก็ผ่านตาไปมันจะหายไปอย่างรวดเร็ว
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าไปจดสักหน่อยเนี่ยมันผ่านมือผ่านเขาเรียกว่าอะไรประสาทสัมผัสนะตาก็ดูหูก็ฟังสมองก็คิดจิตใจจดจ่อมือก็เขียนด้วยนี่มันจะบันทึกไว้ในเมมโมรีได้นานกว่านะ
1: ใช่ครับเคยเข้าไปติดตามคนที่เรียนเก่งๆนะเมื่อก่อนเรียนไม่เก่งแต่ว่าปัจจุบันเรียนเก่งเนี่ยเขาทำยังไงหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือว่าเวลาเขากลับจากโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องกลับมาจดในสิ่งที่ครูสอนแต่ว่าจดแบบที่เขาเข้าใจนะ
0: ครับ
1: มีการบันทึกนะฮะไม่ได้ลอกมาทั้งรุ่นนะถ้าลอกมาแสดงว่ายังไม่เข้าใจ
0: ครับ
1: จดช็อตเฉพาะที่เรามีความเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ลืมครับเวลาใกล้สอบก็เอามาทบทวนได้ทบทวนอีกนิดหน่อยเนี่ย ก็ได้เลยนะครับ
0: คือถ้าก๊อปปี้แล้ววางเนี่ยนะฮะ
1: โอ
0: ้คือเอามา
1: ได้อะไรนะ
0: เอามาทั้งรุ่นเลยเนี่ยสมองมันก็ได้จำแค่ว่าไปขนอะไรมาเป็นก้อนๆ
1: อ
0: ่ะนะขนมาเป็นก้อนๆแล้วก็มาวางเอาไว้นะครับแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดแล้วว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเหมือนกับสมองหรือความจำของคนเราเวลาเขียนเนี่ยมันเหมือนกับแยกแยะใช่ไหมฮะหยิบรายละเอียดแต่ละอย่างมาผ่านหูผ่านตามาหมดทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้

0: ความทรงจำจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมเคยลองนะฮะเคยลองบอกเอ๊ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งนะไปค้นมาแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นแผ่นๆมาเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็มั่นใจว่าเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถที่จะพูดถึงข้อมูลนั้นได้ในทันทีทันใดเว้นแต่ว่าอ่านและทำความเข้าใจทำความเข้าใจเสร็จแล้วไปลอกเขียนด้วยลายมือของเรานะครับ
1: yeah.
0: อย่างนั้นมั่นใจเลยนะฮะว่าพูดกี่ครั้งก็ยังคงเดิมนะครับเพราะมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะฮะ
1: ครับนะฮะเราเข้าใจคนเดียวก็โอเคนะสิ่งที่เราเขียนเนี่ยนะเอาไว้ทบทวนในภายหลังได้เป็นอย่างดีครับ
0: ครับไปดูเรื่องราวข่าวทางจังหวัดชายแดนใต้กันสักหน่อยเมื่อเย็นวานนี้นะครับก็คงจะได้เห็นข่าวนะครับที่ว่าคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสายบุรีครับบาดเจ็
1: บ
0: สาหัส1นายแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้จนคนร้ายล่าถอยก็เร่งควบคุมพื้นที่เกิดเหตุนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ำๆนะครับ 18:40 น. 22พฤษภาคมเกิดเหตุที่จังหวัดปัตตานีนะครับ
1: อำ
0: เภอสายบุรีครับ
1: ครับ
0: ที่ตำบลตะปิ้งนะฮะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตก็คือ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์นะครับนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
1: ครับผู้ก่อเหตุก็หลบหนีใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ทางกรมนภาค4ส่วนหน้าเขาก็บอกว่าให้ประชาชนช่วยด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: หากพบบุคคลต้องสงสัยหรือว่าเบาะแสที่อาจจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับสามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมนภาค4ส่วนหน้าหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าสายด่วนนะครับจดไว้หน่อยนะครับ1341นะครับ4ตัวนะฮะ1341หรือว่าแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมการเฝ้าระวังและก็สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไปครับ
1: ครับเอาละครับจากภาคใต้นะครับมาที่กองทัพภาคที่2กันนิดหนึ่งนะครับคุณสุธีฮะ
0: ครับ
1: เห็นว่าทางกองทัพที่2เขามีการยกระดับเทคโนโลยีมอบโดรน54หน่วยฝึกทหารใหม่นะครับก็มีการมอบให้กับ54หน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนการขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพนะครับซึ่งพลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ก็เป็นประธานในพิธีมอบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่กองทัพภาคที่2จำนวน54หน่วยฝึกนะฮะ108ลำด้วยกันหน่วยละ2ลำนะฮะซึ่งก็มีผู้แทนจากแต่ละหน่วยเนี่ยเข้ารับมอบที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการฝึกอบรมแล้วก็เสริมสร้างทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่กำลังพลนะครับ
0: ครับนี่นะฮะก็การยุทธในยุคใหม่ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับที่เรียกกันว่าโดรนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการฝึกนะครับทุกหน่วยในการรับมือนะครับในการปะทะหากจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปเนี่ย
1: ครับซึ่งคนรุ่นใหม่นะฮะน้องๆฐานกองประจำการนะเขาก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเขาถ้าคุณครูสอนแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวเขาก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: เด็กรุ่นใหม่เก่งกันเยอะครับคุณสุธีฮะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าหัวไปนะเคยลงเล่นกงเล่นเกมมาก่อนนี่คล่องนะ
1: มือไวนะตาไวประสาทตาก็ไวนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: บินกันว่อนเลยในห้องสี่เหลี่ยมก็ยังทำกันได้เลยนะฮะ
0: ครับสถานการณ์ทางด้านชายแดนไทยกัมพูชาเป็นยังไงบ้างเห็นว่าวันก่อนนี่มีเสียงปืนดังขึ้น5นัดเนี่ยนะฮะ
1: ก่อกวนเช่นเคยใช่ไหมครับ
0: ครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับ21พฤษภาคมนะครับก็ได้รับรายงานนะครับจากกองร้อยทหารพรานที่2603กองกำลังสุรนารีขณะที่จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ในช่วงบ่ายๆนะครับกำลังพลได้ยินเสียงปืนประมาณจำนวน5นัดนะฮะดังมาจากทางทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาหลังจากนั้นกำลังพลก็ได้หยุดฟังแล้วก็ตรวจการอย่างละเอียดก็ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกตินะครับจึงได้ปฏิบัติภารกิจต่อไปเข้าใจว่าน่าจะเป็นการก่อกวนนะฮะ
1: แล้วก็การเสียวินัยของฐานกัมพูชาซึ่งก็เป็นแบบนี้เนี่ยมาหลายห่วงเวลาเหลือเกินครับคุณตุลยะ
0: ครับก็คงจะต้องเตือนกันบอกกัน
1: ตั้งใจเตือนประท้วงนะมีการประท้วงไปทางฝ่ายกัมพูชานะ
0: ครับ
1: ถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงนะผ่าน ช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไปนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับ
0: เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนนะฮะซึ่งกองกำลังสุรนารีก็จะได้แจ้งเตือนแล้วก็ประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไปครับ
1: ครับเอาละครับยังพอมีเวลาไหมครับ
0: โอ้นี่น่าจะหมดใกล้จะหมดแล้วนะฮะก็เป็นวันหยุดนะครับที่หลายท่านหลายคนก็คงจะได้พักผ่อนกับครอบครัวหรือไม่ก็เดินทางไปทำธุระปะพังต่างๆในวันหยุดนะครับยังไงก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับมีเหตุใดๆเกิดขึ้นก็สามารถที่จะใช้ช่องทางในการแจ้งข่าวบอกข่าวโดยเฉพาะเบาะแสต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปนะครับ
1: ครับก็เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ระมัดระวังกันนิดนะฮะขับรถ
0: ครับ
1: ตามกฎนะฮะไม่ใช้ความเร็วมากเกินไปนะครับแล้วก็มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางครับ
0: ครับข้อมูลข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆที่ออกมาในโลกออนไลน์ก็เหมือนเดิมเน้นย้ำกันเลย
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาย2คลื่นความถี
3: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: บ้านคือวิมานของเราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนไม่มีบ้านนะคะเหมือนนกที่ไร้คอนค่ำแล้วจะนอนไหนชีวิตคงอ้างว้างเดียวดายเป็นที่สุดบ้านจึงเป็นที่อยู่อาศัยที่จำเป็นของมนุษย์บ้านของเราหลังจะเล็กหรือว่าใหญ่ไม่สำคัญหรอกนะคะสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจะให้บ้านของเราน่าอยู่เสมือนหนึ่งวิมานบนแดนดินค่ะเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลัก4ประการไว้ดังนี้นะคะ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ต้องอยู่ในที่ไม่ลุ่มไม่ดอนเกินไปทิศทางลมดีลมไม่พัดแรงจัดหรือว่าอับลมเกินไปประเทศไทยอากาศร้อนลมแรงและฝนตกชุกแบบบ้านที่เหมาะสมต้องกันลมกันฝนได้ดีมีที่ระบายอากาศค่ะ 2. บ้านควรอยู่ในย่านที่มีการผลิตอาหารพอเพียงหากมีพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณข้างบ้านต้องรู้จักปลูกพืชผักสวนครัวยิ่งถ้าได้แม่ครัวดีมือดีนะคะก็ยิ่งดีใหญ่เลยอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่ามองข้าม 3. บุคคลในบ้านถ้าไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองเรื่องเล็กน้อยนะคะก็ไม่ยอมกันบ้านนั้นก็อยู่ไม่เป็นสุขหรอกนะคะยิ่งถ้าพ่อดื่มเหล้าแม่ก็เล่นไพ่ลูกชอบเที่ยวเตร่เฮฮากลับบ้านดึกดื่นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีศึกภายในบ้านบ้านก็จะหาความสุขไม่ได้เลย 4. คนในบ้านต้องรักดีมีจิตใจใฝ่ธรรมะถ้าพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านอบรมคนไม่เป็นถึงแม้คนในบ้านจะขยันขันแข็งแต่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปถึงมีเงินมหาศาลมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันแต่อยู่แล้วก็ไม่มีความสุขนะคะคุณผู้ฟังคะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างแจ่มใสเบิกบานของเด็กๆความเมตตาปราณีอย่างจริงใจของผู้ใหญ่ความรู้จักเสียสละและรู้จักให้เป็นสิ่งที่ซื้อหาไม่ได้ด้วยเงินแต่สามารถดลบันดาลให้บ้านหลังน้อยกลายเป็นสวรรค์ได้นะคะงั้นเรามาสร้างบ้านของเรามาทำบ้านของเราให้เป็นวิมานบนดินดีกว่านะคะด้วยหลัก4ประการคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดีบ้านอยู่ในย่านที่ผลิตอาหารพอเพียงบุคคลในบ้านถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและคนในบ้านต้องรักดีมีจิตใจดีใฝ่ธรรมะนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

0: ทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: คนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีผู้ที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศฝรั่งเศสหารือรับมือวิกฤตพลังงานโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงหลังเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมย์ดับ8ศพติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: นายกเยือนฝรั่งเศสหารือผอ.ขบวนการพลังงานระหว่างประเทศรับมือวิกฤตพลังงานโลกพบผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกและเตรียมพบหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสพรรคประชาชนวิจารณ์รัฐบาลกระทำการมิบังควรกรณีองคมนตรีเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขณะที่นายกตำหนิแคลงพรรคประชาชนไม่มีวุฒิภาวะไม่รู้เรื่องการบริหารประเทศระบุองคมนตรีร่วมประชุมไม่ใช่การสั่งการแต่เป็นการนำเสนอผลงานตำรวจเร่งขยายผลคดีรถไฟชนรถเมล์สอบผู้บาดเจ็บแล้ว14รายพร้อมสอบเจ้าหน้าที่การรถไฟเพิ่มเผยวันเกิดเหตุไม่มีการประสานตำรวจเข้าจัดการจราจรขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมล์พบพื้นที่กรุงเทพมีจุดตัดรถไฟรวม58จุดเสี่ยงพบ19จุดเสี่ยงเป็นระดับสีแดงนายกพร้อมนโยบายผู้ว่าผู้การตำรวจ76จังหวัดหน่วยความมั่นคงทุกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยอีกไม่นานจะมีปฏิบัติการปราบปรามนอมินีในหลายพื้นที่แต่พื้นที่ไหนบ้างขออุบไว้ก่อนกรมป่าไม้แจ้งปมสสภูเก็ตแฉอดีตวิกฤตราชการเอื้อออกโฉนดหาดฟรีดอมเกาะกระดานยืนยันไล่ออกแล้วไม่มีการจ่ายบำนาญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งโอนคดีแก๊งตำรวจอุ้มชาวจีนสระแก้วให้ส่วนกลาง

0: ทำซ้ำซากวันคุมคู่เยื่อหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ของพรรคทำตามประชามติของประชาชนด้านชัยชนกยืนยันเนวินไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังปฏิพัฒน์แนะให้ครอบครัวชิดชอบมาร่างเองจะได้ไม่เสียเวลารัฐบาลสุภจีไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านชี้รัฐบาลพยุงเศรษฐกิจโตต่อเนื่องชูไตรมาสที่4 GDP ขยับ 2.5% ทั้งที่ประมาณการไว้แค่ 0.3% ยืนยันหากหยุดทำปัญหาหมุนกลับแน่ครม.อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้เรือด่วนเจ้าพระยาแบกรับภาระราคาน้ำมันไม่ไหวปรับเพิ่มค่าโดยสารเรือทุกประเภท1บาทเริ่ม25พฤษภาคมปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยกกพ.เปิด4ข้อเสนอผู้ใช้ไฟฟ้า401หน่วยขึ้นไปจ่ายเพิ่มเฉลี่ย54สตางค์ถึง 1.03 บาทต่อหน่วยคาดเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าติดตามสถานการณ์ไวรัสอีโบลาตรวจสอบสังเกตอาการผู้เดินทางจากคองโกอูกันดาใกล้ชิดย้ำสายการบินต้องรับผิดชอบหากพบผู้โดยสารเสี่ยงแต่ยังให้เข้าประเทศจนเชื้อระบาดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

กรมการทหารสื่อสารกำหนดจัดงานวันสถาปนาหลักทหารสื่อสารครบรอบ102ปีประจำปี2569ในวันพุธที่27พฤษภาคม2569ณกรมการทหารสื่อสารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากพลเอกพนาคาปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธี102ปีแล้วที่พระวิริยะอุตสาหะของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้ก่อกำเนิดหลักฐานสื่อสารขึ้น102ปีแล้วให้เราได้ทำหน้าที่ในการรับใช้กองทัพบกประเทศชาติและพี่น้องประชาชน

ที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนาเหล่าทหารสื่อ

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีเนาะสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพจระเข้พวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราก็ปลดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายกันด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวคราวจากทางรัฐบาลนะคะเชิญชวนค่ะหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนนะคะจะตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้านะคะหรือไม่ก็ลองดาวน์โหลดนะคะพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์ของทางกรมประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของรับgoogle.com นะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่ยังจะได้รู้ว่าเป็นภาพสวยๆอะไรแบบนี้นะคะก็มาที่ข่าวคราวของทางกองทัพบกค่ะก็มีการจัดเตรียมงานนะคะเป็นกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลด้วยค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาวันที่3มิถุนายน2569นะคะแล้วก็เรียกว่ากิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้กับทางกำลังพลของทางกองทัพบกด้วยนะคะครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลายด้วยค่ะก็มีการจัดกำหนดการนะคะเป็นกิจกรรมตรงนี้ก็ในช่วงของระหว่างวันที่19พฤษภาคมที่เพิ่งผ่านมาค่ะจนถึงวันที่5มิถุนายนที่วัดบวรนิเวศวิหารที่เขตพระนครกรุงเทพค่ะแล้วก็จะมีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีที่เขตของสำวาแล้วช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่4มิถุนายนนะคะก็จะมีการปฏิบัติกันตรงนี้นะคะส่วนในเรื่องของการลาสิกขาบทก็วันที่5มิถุนายนค่ะแล้วก็มีกำหนดการนะคะบอกว่ามีพิธีสำคัญก็เมื่อวันพระราชสมดีที่ผ่านมานะคะวันที่21ค่ะมีพิธีการถวายตัวมีพิธีคลิปผมหน้ากันในช่วงของเวลา 14:00 น.ก็ที่อาคาร100ปีที่วัดบวรนิเวศที่เพิ่งจะผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็ทางกองทัพบกมีการจัดกิจกรรมอื่นอีกมากมายค่ะเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะในส่วนกลางรวมถึงในส่วนภูมิภาคอีกด้วยก็มีพิธีถวายสักการะพิธีถวายพรชัยมงคลมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติที่วัดตันเองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กิจกรรมบริจาคโลหิตมีพิธีนะคะการถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาสืบเนื่องในพระพุทธศาสนาตรงนี้ด้วยนะคะกองทัพบกก็เรียกว่าประชาชนก็เข้าร่วมกิจกรรมกันตรงนี้มากมายด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในด้านของการจัดกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะนี่ก็มาต่อกันที่ของทางกองทัพบกนะคะก็มีการจัดกิจกรรมตรงนี้เหมือนกันนะคะก็เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเป็นการฟื้นฟูผืนป่าชายเลนสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายนปี2569เช่นเดียวกันแล้วมีในด้านของกิจกรรมนะคะการดำเนินการตรงนี้ค่ะถือว่าร่วมเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายสมัชชาปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีทางกองทัพภาคที่2หรือว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยนะคะในการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนได้มีการสนับสนุนตรงนี้กันแล้วก็มุ่งเน้นในด้านของหรือว่าเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความมั่นคงตรงนี้แล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ด้วยเพื่อเรียกว่าเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นป่ารวมถึงแหล่งน้ำและระบบนิเวศด้วยควบคู่กับการปลูกจิตฝังสำนึกสำหรับเรียกว่าเป็นชุมชนให้มีการหวงแหนธรรมชาติต่อแล้วว่าเป็นการต่อยอดสู่การเรียกว่าเป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ สร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นหรือว่าในระยะยาวด้วยถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบการพัฒนาที่เชื่อมโยงความมั่นคงแล้วก็มีประโยชน์สุขสำหรับประชาชนเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้ด้วยนะคะเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการที่นำเสนอกันด้วยค่ะทีนี้มาต่อกันในด้านของทางรัฐบาลอีกสักนิดนึงนะคะบอกว่ามีการคุมเข้มในด้านของน้องๆ นะคะเพราะว่าก็ในช่วงของ1หรือ2สัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานะคะก็เรียกว่ามีปัญหาหรือไม่ก็ในเรื่องของรถรับส่งอะไรแบบนี้หรือไม่ก็เป็นรถไฟที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกันตรงนี้นะคะซึ่งรัฐบาลมีการคุมเข้มการเรียกว่าในเรื่องของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศในช่วงของเปิดเทอมเน้นย้ำในด้านของการตรวจสภาพมีการพัฒนาข้อมูลขั้นพื้นฐานยกระดับมาตรฐานการเดินทางของน้องๆนักเรียนเยาวชนด้วยค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนนตรงนี้ตอนรับในช่วงของน้องๆเปิดเทอมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทางกรมการขนส่งก็บอกว่าได้ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดทำเรียกว่าเป็นข้อมูลรถรับส่งผ่านของทางเว็บไซต์เรียกว่าเป็นสกูลบัสเซฟตี้นะคะเขาบอกว่าเพื่อใช้ในการกำกับดูแลแล้วก็มีการพัฒนาระบบของรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยรวมทั้งส่งเสริมในด้านของรั้วเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เรารู้จักกันก็คือ GPS ที่แกนี่เองนะคะในการติดตามหรือไม่ก็เป็นตำแหน่งการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ด้วยรวมถึงในด้านของเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของความปลอดภัยในด้านของการเดินทางของน้องๆตรงนี้เข้าไปด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะทางรัฐบาลบอกว่ามีการเดินหน้ายกระดับเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานผู้ที่ให้บริการรถรับส่งของน้องๆนักเรียนตรงนี้โดยเป็นการเพิ่มในด้านของเป็นการอบรมผู้ที่ขับขี่หรือไม่ก็ผู้ที่ประจำรถเกี่ยวข้องกับในด้านของการดูแลความปลอดภัยของน้องๆด้วยตลอดจนเรียกว่าเป็นการศึกษาหรือไม่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการกำหนดแนวทางป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนโดยเฉพาะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการกำกับดูแลการเสริมสร้างเรียกว่าเป็นจุดสังเกตให้ผู้ที่ใช้รถเนี่ยนะคะใช้ถนนสามารถจะเรียกว่าเป็นการเพิ่มความระมัดระวังเมื่อเราขับขี่ในด้านของส่งน้องๆ นักเรียนตรงนี้เพิ่มเข้าไปอีกด้วยขณะเดียวกันก็มีการเรียกว่าเป็นการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นพี่นะคะเรียกว่ารุ่นใหม่มีใบขับขี่ตรงนี้นะคะเป็นการปลูกฝังเรียกว่าเป็นวินัยจราจรหรือไม่ก็จิตสำนึกในด้านของความปลอดภัยสำหรับเยาวชนรวมถึงเป็นการส่งเสริมในด้านของการอบรมด้านของความรู้ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะหรือไม่ก็รถบรรทุกเป็นการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนหรือว่าในแบบภาพรวมเป็นองค์รวมแบบนี้ซึ่งทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในด้านของการเดินทางสำหรับน้องๆเยาวชนโดยเฉพาะการเดินหน้าเป็นการยกระดับมาตรฐานรถรับส่งน้องๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นการเรียกว่าเป็นการสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้สำหรับผู้ปกครองทั่วประเทศด้วยในเรื่องด้านของรถรับส่งน้องๆตรงนี้นะคะหรือว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ดูเรียบร้อยแล้วน้องๆขึ้นรถตรงนี้ก็จะมีในด้านของคนขับขี่ก็จะต้องดูในด้านของคำว่ากฎจราจรด้วยหรือไม่ก็จะเป็นใครก็ได้นะคะเป็นครูก็ถ้าน้องๆลงรถอะไรแบบนี้ก็จะต้องดูให้เรียบร้อยว่าล้มหมดไหมอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็มาต่อกันอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะก็ในด้านของการกู้ยืมเงินนะคะของน้องๆ นักศึกษาค่ะก็ทางกยศ.ตรงนี้บอกว่าในด้านของเป็นการเปิดระบบการกู้ยืมเงินรายใหม่นะคะยื่นความประสงค์การในปี2569ค่ะก็เรียกว่านะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลเรียกว่าเป็นการมุ่งเสริมสร้างในด้านของการศึกษาแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยเพื่อเป็นการพัฒนาแล้วก็มีการพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาชาติด้วยโดยให้ความสำคัญในด้านของการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยโดยเฉพาะกลุ่มของผู้ที่ขาดแคลนในด้านของทุนทรัพย์หรือไม่ก็ความสามารถในด้านของการศึกษาอย่างทั่วถึงกันผ่านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือไม่ก็ที่เรารู้จักกันก็คือกยศ.นี่เองนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลบอกว่าโดยทางกองทุนนะคะให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบพรี approved ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการคัดกรองน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่เรียกว่าเป็นผู้ที่กู้ยืมใหม่นะคะที่มีคุณสมบัติหรือว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดด้วยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ก็เคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือไม่ก็กสศนี่เองหรือไม่ก็จะเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะคือว่ามีรายได้ต่อครัวเรือนใน1ปีนะคะ 360,000 บาทต่อปีค่ะแล้วก็มีการศึกษาในสาขาที่มีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาประเทศชาติตรงนี้หรือไม่ก็สาขาที่ทางกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลแล้วก็ผู้ที่ขาดโอกาสตรงนี้โดยตรงหรือไม่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากยิ่งขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะทางนี้ค่ะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาระดับของมัธยมศึกษาหรือไม่ก็อาชีวศึกษาเรียกว่าถ้ามีความประสงค์อยากจะกู้ยืมเงินนะคะเข้าระบบตรงนี้นะคะของพรีแอปพรูฟตรงนี้ก็ได้นะคะก็ตั้งแต่เมื่อวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนก็คือเดือนหน้าค่ะส่วนในระดับของอุดมศึกษาก็สามารถที่จะเข้าระบบตรงนี้ได้วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่13กรกฎาคมนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าหรือไม่ก็ลองเข้าไปดูกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ของ Student Loan นะคะเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตรงนี้ก็ลองดูนะคะว่าถ้าใครที่มีการผ่านคุณสมบัติกยศ.แล้วก็จะมีการอนุมัติให้ตรงนี้ให้กู้ยืมนะคะยื่นคำขอกู้ยืมเงินตรงนี้ต่อไปสำหรับผู้ที่กู้ยืมรายใหม่นะคะหรือไม่ก็รายเก่าตรงนี้เลื่อนชั้นปีสามารถนะคะยื่นคำขอตรงนี้เนี่ยเป็นแบบกู้ยืมได้ก็ตั้งแต่ช่วงของเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะก็สามารถที่จะยื่นได้นะคะเป็นรายเก่าที่เราเลื่อนชั้นเรียนอะไรแบบนี้ส่วนผู้ที่กู้ยืมเงินรายใหม่ก็จะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนที่ไหนมาก่อนหรือไม่ก็นะคะเคยกู้ยืมเงินหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนสถานศึกษารวมถึงผู้ที่เคยกู้ยืมเงินมาก่อนหรือไม่ก็เปลี่ยนสถานศึกษาค่ะโดยมีการเตรียมความพร้อมนะคะในการเข้าระบบของ Pre-Approved ตรงนี้ก็เรียกว่าคือหลังจากที่นักศึกษานักเรียนนะคะกู้ยืมเงินตรงนี้รายใหม่มีการดำเนินการตรงนี้แล้วก็ผ่านในด้านของการอนุมัติให้มีการกู้ยืมเงินตรงนี้ระบบของ DSL ก็เป็นการดำเนินการนะคะยื่นแบบคำขอต่อไปที่กยศ.ขออนุมัติให้น้องๆนักเรียนศึกษาที่มีความประสงค์จะขอยืมกู้ยืมเงินตรงนี้เตรียมความพร้อมหรือไม่ก็เอกสารให้ครบถ้วนนะคะตามที่เขากำหนดก็ลองดูนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะของ Student Loan ตรงนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะกู้ยืมเงินได้ไหมอยู่ในขั้นไหนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งเรื่องถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันนะคะท่านน้องมีการศึกษาแล้วนะคะมีการเรียนที่ดีอะไรแบบนี้อยากจะเรียกว่าเป็นการหารายได้เสริมเพิ่มกันตรงนี้สามารถที่จะทำได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลบอกว่าอยากจะเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมตรงนี้ไม่ใช่ที่เขาเรียกว่าเป็นเกมที่น้องๆเล่นแล้วก็ให้ความสนุกแต่ว่าเล่นอย่างไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีรายได้เข้ามาที่ตัวเองด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลบอกว่ามีการเดินหน้านโยบายด้านอีสปอร์ตเข้าสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นการเปลี่ยนเขาบอกว่าเกมให้เป็นเครื่องมือฝึกทักษะเสริมเงินนะคะเป็นการสร้างเงินสร้างอาชีพแล้วก็มีการคิดว่าเป็นการปั้นเด็กไทยสู่อุตสาหกรรมเสริมสร้างสรรค์ระดับโลกที่มีมูลค่ามหาศาลด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านะคะคือความคืบหน้าตรงนี้เรียกว่าเป็นนโยบายสำคัญในด้านของการศึกษาก็ว่าได้ซึ่งทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ามีการเตรียมเดินหน้ายกระดับการเรียนของน้องๆไทยสู่อนาคตจะทำกันอย่างไรหรือว่าเป็นการดันผลักดันในด้านของ e-sport ตรงนี้เข้าสู่สถานศึกษาโดยทั่วประเทศอย่างเป็นระบบด้วยซึ่งเรียกว่าเป็นการนับก้าวสำคัญของการเตรียมเรียกว่าเป็นทุนมนุษย์ดิจิตอลตรงนี้รองรับในด้านของเศรษฐกิจยุคใหม่ค่ะแล้วก็เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆต่อการศึกษาของไทยด้วยเป็นการเชื่อมโยงหรือว่าเป็นทักษะดิจิตอลความคิดสร้างสรรค์ นะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นด้วยแล้วก็เศรษฐกิจในอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในด้านของระยะแรกนะคะจะมีการนำ e-sport เนี่ยตรงนี้เข้าชมรมน้องๆหลายๆคนก็คงจะอยู่ในชมรมนี้เหมือนกันก็คือ to be number one ตรงนี้ในโรงเรียนทั่วประเทศก่อนนะคะอันนี้จะนำเข้าไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับน้องๆเยาวชนได้มีการฝึกฝนกันในสี่ด้านมีอะไรกันบ้างด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีตัวนี้ก็สำคัญการคิดวิเคราะห์ตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันการทำงานเป็นทีมนะคะการร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ค่ะหรือไม่ก็เป็นการบริหารจัดการตัวเองจะทำกันอย่างไรนะคะพร้อมกับมีการคัดเลือกหรือว่าเป็นตัวแทนสู่การแข่งขันระดับของโรงเรียนระดับชาติหรือไม่ก็ระดับนานาชาติต่อไปตรงนี้ด้วยค่ะจากนั้นก็จะมีการหรือว่าเป็นการต่อยอดหลักสูตรการเรียนรู้แบบเต็มรูปแบบนะคะในอนาคตตรงนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลเรียกว่าไม่ได้มองนะคะว่าอีสปอร์ตเนี่ยในมิติของความบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ามองเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์มีมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจนะคะสามารถที่จะเป็นการสร้างรายได้หรือไม่ก็สร้างอาชีพให้กับประชาชนไทยของเราเนี่ยได้อีกทางด้วยค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็มุ่งหวังนะคะว่าคือการเปลี่ยนแปลงในด้านของวิธีการเรียนตรงนี้ของเด็กไทยจากการเรียนเรียกว่าเป็นบทท่องจำไปสู่การเรียนตรงนี้ก็คือมีการคิดด้วยมีการวิเคราะห์ด้วยแล้วยังมีในด้านของการใช้เทคโนโลยีหรือไม่ก็เป็นเครื่องมือสร้างศักยภาพเชื่อมั่นว่าเด็กไทยทุกคนมีศักยภาพตรงนี้นะคะไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันค่ะเพียงแค่เป็นการเปิดเวทีเปิดโอกาสให้น้องๆหรือไม่ก็เป็นการเปิดเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับเด็กไทยพร้อมที่จะมีการแข่งขันในทุกสนามของโลกที่มีการเกิดขึ้นตรงนี้นะคะไม่ใช่แค่ว่าเราเล่นกันและเป็นเกมที่สนุกสำหรับเพื่อนๆนะคะในประเทศหรือไม่ก็อาจจะเป็นการต่อยอดอย่างที่ทางรัฐบาลบอกว่านะคะเป็นการเสริมเพิ่มแล้วก็มีรายได้ตรงนี้เข้ามาด้วยแล้วก็มีการผลักดันเป็นการปั้นน้องๆ นะคะสู่เขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับโลกที่มีมูลค่ามากมายเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าน้องสนใจอะไรแบบนี้นะคะสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลกันได้ค่ะหรือไม่ก็ถ้าใครนะคะอยากจะเรียนเสริมเพิ่มอะไรตรงนี้นะคะเราเข้าอยู่ที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยตรงนี้แล้วนะคะอยากจะเสริมแล้วก็มีข้อมูลดีๆตรงนี้นะคะก็มีข้อมูลดีๆมานำเสนอเหมือนกันนะคะจากน้องฟ้าใหม่ค่ะนะคะบอกว่าเป็นข้อมูลที่บอกว่าอยากจะเรียนเสริมเพิ่มความรู้ตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะน้องฟ้าใหม่มีคำแนะนำให้ตรงนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทรุไทยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะตอนนี้ก็ถือว่าหนูเนี่ยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างเต็มตัวแล้วล่ะค่ะพ่ออ
1: ืมนั่นสินะวันก่อนฟ้าใหม่ไปสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังจากที่เป็นนักศึกษาพรีดีกรีมา3ปีแล้วเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิลูกว่าขั้นตอนต่างๆนี่เขาต้องทำยังไงกันบ้าง
2: อย่างที่หนูเคยเล่ามาในรายการบ้างแล้วนะคะว่าหนูเนี่ยเป็นนักศึกษาพรีดีกรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียนมาตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วจนตอนนี้นะคะก็จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6มาก็ต้องไปขอทำเรื่องลาออกจากการเป็นนักศึกษาพรีดีกรีแล้วมาสมัครใหม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: เรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตเนี่ยตอนที่เราเรียนพรีดีกรีเขาให้ทำยังไงบ้างนะลูก
2: ตอนนี้นะคะหนูเรียนอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะเก็บหน่วยกิตได้54หน่วยกิตแล้วค่ะก็ต้องทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิตซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายนะคะหน่วยกิตละ50บาทซึ่งก็ได้ทำเรื่องเทียบโอนแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าโรงเรียนซัมเมอร์ไว้แล้วยังสอบไม่เสร็จนะคะจึงต้องรอผลสอบของซัมเมอร์ก่อนค่ะแล้วจึงไปทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิตอีกทีนึงค่ะ
1: การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงยากไหมลูกเพื่อนๆที่เขาอยากจะเรียนแบบหนูเนี่ยเขาต้องทำยังไงกันบ้างนะ
2: ถือว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายค่ะพ่อเพื่อนๆสามารถเรียนได้โดยใช้วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวิธีการเรียนนะคะก็คือเรียนคลิปย้อนหลังนะคะที่อาจารย์สอนค่ะบางทีก็ซื้อหนังสือจากทางคณะรวมไปถึงหนังสือแนวข้อสอบด้วยค่ะก็ค่อยๆอ่านค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆล่ะค่ะพ
1: ่อแล้วมีวิชาที่ยากๆแล้วก็สอบไปผ่านไหมแล้วก็จะใช้วิธีเรียนยังไงถึงจะสอบให้ผ่านนะลูก
2: วิชาที่ยากๆนะคะมีอย่างแน่นอนค่ะซึ่งสอบไม่ผ่านนะคะสำหรับหนูในรั้วรามคำแหงถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยค่ะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะลงใหม่ได้ตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะคะก็จะหาเอกสารการสอนหรือคลิปย้อนหลังเพิ่มเติมมาทบทวนอีกครั้งนึงค่ะเพราะสำหรับหนูแล้วนะคะส่วนใหญ่ในการลงสมัครเรียนใหม่ในครั้งที่2ก็มักที่จะผ่านค่ะพ
1: ่ออืมรามคำแหงนี่นะครับเป็นตลาดวิชาแต่เรียนมัธยมปลายสามารถเรียนพรีดีกรีได้หรือว่าบุคคลทั่วไปก็สามารถที่จะมาสมัครเรียนที่รามคำแหงกันได้นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ใช่ไหมลูก
2: ใช่แล้วล่ะค่ะพ่อสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะมาสมัครและลงทะเบียนค่ะตอนนี้นะคะระบบรับสมัครออนไลน์ยังคงเปิดให้สมัครอยู่ตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่28มิถุนายนและถ้าอยากไปสมัครและลงทะเบียนที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากก็สามารถไปได้ค่ะในช่วงวันที่24ถึง28มิถุนายนจากนั้น29มิถุนายนก็จะประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่รามคำแหง2วิทยาเขตบางนาและเริ่มบรรยายในชั้นเรียนวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ซึ่งถ้าต้องการเรียนนะครับก็ไปสมัครกันได้ไม่ว่าจะเรียนปริญญาใบเดียวที่รามคำแหงหรือปริญญาใบที่2แบบฟ้าใหม่เนี่ยก็คุ้มค่าสำหรับการพัฒนาตัวเองด้านการศึกษาเท่านั้นนะครับ
2: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพ่อลูกต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทนฤทัยพันธุมณี
1: ผมสุประชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องฟ้าใหม่แทนฤทัยพันธุมณีแล้วก็คุณพ่อด้วยนะคะก็รู้ว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะสำหรับน้องๆอยากจะศึกษาเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเราพักข่าวคราวกันสักครู่ค่ะเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของสุขภาพค่ะรู้จักกับอีโบลาเขาเรียกว่าเป็นเชื้อที่มีการแพร่ระบาดกันตรงนี้แล้วก็การป้องกันนี้จะทำกันอย่างไรนะคะเพราะว่าในช่วงของการระบาดตรงนี้แล้วก็น้องๆเปิดเทอมกันด้วยนะคะก็ทำความรู้จักกันตรงนี้สักนิดนึงมีการเตรียมตัวรับมือการป้องกันตัวเองนี่จะทำกันอย่างไรคือเชื้ออีโบลาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกถึงภาพเจ้าไวรัสตัวร้ายที่ชื่อว่าอีโบลานะคะมันคือไวรัสที่มีความเขาเรียกว่ารุนแรงสูงมากซึ่งต้นตอนะคะก็มักจะเกิดจากสัตว์ป่าก็ที่เราได้ทราบข่าวคราวกันก็คือค้างคาวกินผลไม้นี่เองแล้วมันทำงานกันอย่างไรเมื่อคนเนี่ยไปสัมผัสเขาเรียกว่าเป็นเลือดหรือไม่ก็เป็นสารคัดหลั่งของเจ้าสัตว์ค้างคาวตัวนี้ที่มีการติดเชื้อนะคะเข้าสู่ในด้านของร่างกายหรือไม่ก็ไปรบกวนระบบแข็งตัวของเลือดตรงนี้มีอันตรายเหมือนกันนะคะจุดสำคัญที่จะต้องรู้จักกับอีโบลาคือมันไม่แพร่กระจายในอากาศแต่ว่านะคะไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าการหายใจเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหวัดทั่วไปสบายใจได้เพราะว่ามันอาจจะไม่แปรปรวนตรงนี้นะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ลองสังเกตอาการก่อนที่จะสายเกินไปนะคะเพราะว่าเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้มีการฟักตัวอยู่ประมาณสัก2หรือถึง21วันนะคะ2สัปดาห์เลยก็ว่าได้พอเริ่มที่จะมีอาการแล้วนะคะร่างกายจะมีการส่งสัญญาณว่าทันทีเนี่ยมันเริ่มต้นจากระยะเริ่มต้นนี้ก็คือว่าจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวปวดตามกล้ามเนื้อรู้สึกว่ามันอ่อนเพลียเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะตัวร้ายแบบนี้แล้วก็ส่วนระยะที่รุนแรงก็เหมือนกับมีอาการที่มันหนักขึ้นเริ่มมีอาการก็บอกว่าอาจจะมีอาเจียนด้วยท้องเสียนะคะแล้วก็ที่น่ากังวลที่สุดก็คือว่าเป็นภาวะของเลือดออกค่ะตามส่วนร่างกายไม่ว่าจะเป็นในด้านของเลือดกำดาวไหลเป็นจุดที่เลือดออกใต้ผิวหนังเพราะว่าร่างกายอาจจะเสียในด้านของระบบการป้องกันตัวเองไปแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเกราะป้องกันตรงนี้จะทำอย่างไรให้เราปลอดภัยตรงนี้น้องๆก็ลองฟังดูก็แล้วกันนะคะว่าไวรัสที่มันน่ากลัวแบบนี้แต่เราก็มีวิธีที่เป็นการป้องกันแบบง่ายๆนะคะว่าวัคซีนก็คือเป็นฮีโร่ที่สำคัญตรงนี้เพราะว่าปัจจุบันนะคะเจ้าวัคซีนเขาเรียกว่าเออร์เวโบเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะช่วยในการป้องกันได้ดีมากโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ก็บุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถที่จะรับกันตรงนี้ได้งดในด้านของสุ่มเสี่ยงการสัมผัสนะคะหลีกเลี่ยงในด้านของสารคัดหลั่งตรงนี้หรือไม่ก็เลือดหรือไม่ก็ไปสิ่งของที่บาง คนอาจจะป่วยในครอบครัวนะคะหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันตรงนี้หรือไม่ก็เราเดินป่านะคะในช่วงของเสาร์อาทิตย์อยากจะไปท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ก็มีสัตว์ป่าเลยก็เลี่ยงก็แล้วกันนะคะแล้วที่สำคัญนะคะกลับมาบ้านอาบน้ำนะคะล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดในเรียกว่าเป็นกฎหลักง่ายๆล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำหรือไม่ก็สบู่เป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดในด้านของการฆ่าเชื้อเลยก็ว่าได้แล้วก็ความปลอดภัยของทุกคนนะคะหากว่าเราดูแลผู้ป่วยหรือไม่ก็เป็นการจัดการในด้านของถ้ามีผู้ที่เสียชีวิตนะคะต้องให้ผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยสวมชุดที่เรารู้จักกันก็คือ PPE ตรงนี้เป็นชุดการป้องกันในด้านของการดำเนินการตรงนี้ด้วยเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตรงนี้เป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะคือสรุปง่ายๆนะคะจำได้คือเราไม่สัมผัสหลีกเลี่ยงสัตว์ป่าล้างมืออย่างสม่ำเสมอแค่นี้ก็ห่างไกลอีโบลาแล้วนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าสุขภาพดีๆเริ่มต้นกันที่เราเข้าใจแล้วก็ดูแลในด้านของสุขภาพของเราให้ดีก็แล้วกันนะคะหรือว่าเป็นการป้องกันว่าเรามีไข้ไหมเริ่มต้นกันแบบไหนหายใจเราสัมผัสอะไรแบบนี้ไหมนะคะก็ลองดูกันแล้วกันว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นการป้องกันในด้านของการรักษาสุขภาพที่ดีก็แล้วกันค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสัก

0: ไหมคะพลาสติกที่เราใช้ทุกวันถ้าแยกถูกประเภทก็กลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะเบอร์1 PET ใช้กับขวดน้ำดื่มขวดน้ำอัดลมรีไซเคิลง่ายมากค่ะเบอร์2 HDPE อย่างขวดแชมพูหรือขวดน้ำยาซักผ้าต้องล้างก่อนทิ้งนะคะเบอร์3 PVC ใช้กับท่อน้ำและสายไฟส่วนเบอร์4 LDPE คือถุงพลาสติกและฟิล์มห่อสินค้านั่นเองค่ะเบอร์5 PP ใช้กับภาชนะอาหารส่วนเบอร์6 PS คือโฟมและช้อนซ่อมพลาสติกค่ะเบอร์7คือพลาสติกอื่นๆอย่างเคสมือถือหรือชิ้นส่วนรถยนต์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ค่ะแยกก่อนทิ้งรีไซเคิลให้ถูกประเภทเพื่อโลกสะอาดสมดุลและยั่งยืนไปด้วยกันนะคะรู้ไหมคะว่าหนูอาจเป็นพาหะของโรคร้ายแรงถึงชีวิตได้นั่นคือไวรัสฮันตาไวรัสฮันตาเป็นเชื้อจากสัตว์ฟันแทะติดต่อสู่คนผ่านมูลปัสสาวะหรือฝุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะผู้ป่วยจะเริ่มจากไข้สูงปวดกล้ามเนื้อและอาจรุนแรงถึงปอดบวมน้ำหรือไตวายเฉียบพลันได้ความเสี่ยงมักเกิดในพื้นที่มีหนูอาศัยเช่นกระท่อมเก่าโรงนาหรือที่ปิดทิ้งไว้นานป้องกันได้ง่ายๆค่ะเก็บอาหารให้มิดชิดทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นที่อาจปนเปื้อนเชื้อหากมีไข้หรือหายใจลำบากภายใน45วันหลังเดินทางต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะหลีกเลี่ยงหนูลดความเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยของคุณนะคะ
1: กลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วค่ะเจ้าหญิงตาทิพย์จะมองเห็นอะไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆ

0: จกพิเศษ12บานที่สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้ใครๆจึงพากันเรียกเธอว่าเจ้าหญิงตาทิพย์การเล่นอย่างหนึ่งที่เจ้าหญิงโปรดปรานคือการเล่นซ่อนหาโดยถ้าหากชายใดสามารถหลบให้พ้นจากสายตาของเจ้าหญิงได้ชายผู้นั้นคือหนุ่มผู้โชคดีที่จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแสนสวยแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เคยมีใครหนีพ้นจากอำนาจพิเศษของกระจกทั้ง12บานได้เลย
1: ถวายบังคมพระยาค่ะเจ้าหญิงตาทิพย์ผู้เร่อโฉมหม่อมฉันคือชายหนุ่มพเนจรที่ต้องการเข้าแข่งขันเกมเล่นซ่อนหาของเจ้าหญิงพะยาค่ะ
2: แน่ใจแล้วเหรอว่าเจ้ามีความสามารถกว่ากระจกวิเศษทั้ง12บาน
1: อย่างนี้เจ้าหญิงก็ต้องพิสูจน์สิพะยาค่ะว่าหม่อมฉันจะทำได้จริงหรือไม่อ้าวไม่ลองก็ไม่รู้นะพะยาค่ะ
2: ตกลงงั้นอีก2วันการแข่งขันระหว่างเจ้าและข้าจะเริ่มขึ้นวันนี้เจ้าหนุ่มพเนจรจะกลับบ้านไปได้ละ
1: เดี๋ยวสิพะยาค่ะหม่อมฉันมีเรื่องนึงที่จะขอร้องเจ้าหญิงคือว่าไหนๆหม่อมฉันก็เป็นชายหนุ่มผู้เข้าแข่งขันคนที่100แล้วเจ้าหญิงก็น่าจะให้สิทธิพิเศษกับหม่อมฉัน

0: พื่อให้รอดพ้นจากอำนาจพิเศษของกระจกทั้ง12บานระหว่างการค้นหานั่นเองชายหนุ่มก็พบกับอีกาตัวอ้วนจำม่ำตัวหนึ่งในกลางป่าเขาจึงง้างคันธนูหมายจะสังหารอีกาตัวนั้นซะทันใดนั้นเองอีกาก็หันมาเห็นเข้าพอดี
1: กับท่านก็ได้ข้ามีลูกที่ต้องเลี้ยงดูอีกตั้ง4ตัวถ้าข้าตายไปแล้วพวกเขาจะเป็นยังไง
2: เฮ้ยเอาเถอะเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วข้าไม่ยิงเจ้าแล้วล่ะเจ้ากาตัวดำ
1: ๆขอบใจจ้าท่านช่างใจดีจริงๆถ้าวันหน้าท่านมีเรื่องใดที่ข้าพอจะช่วยท่านได้บอกข้ามาเลยนะข้ายินดีจะช่วยเหลือท่านทุกอย่างข้าต้องไปก่อนแล้วนะลาก่อน

0: าบินจากไปแล้วชายหนุ่มจึงเดินต่อไปในป่าลึกเพื่อหาที่หลบซ่อนจนกระทั่งมาถึงบึงแห่งหนึ่ง
1: สวัสดีคุณประวานเสียงหวานวันเนี้ยเจ้าคงต้องการมาเป็นอาหารของข้าแล้วล่ะคงอร่อยน่าดูเลย
2: โธ่อย่ายิงธนูใส่ปลาผู้น่ารักอย่างข้าเลยนะท่านปล่อยข้าและลูกไปเถอะตัวข้าใหญ่เกินไปท่านกินไม่หมดหรอกนะปล่อยข้าไปเถอะชายหนุ่มผู้ใจบุญ
1: นั่นสินะเอาเถอะเชิญพวกเจ้าร้องรำทำเพลงกันตามสบายข้าไม่อยากยิงพวกเจ้าแล้วล่ะเพราะการทำร้ายผู้อื่นน่ะไม่ใช่สิ่งดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเลยเฮ้อเห็นทีข้าต้องค้นหาที่ซ่อนตัวต่อไปแล้วล่ะลาก่อนนะเราอาจจะได้เจอกันอีก
2: ลาก่อนจ้าแล้ววันหลังมาฟังเพลงปลาทูของข้าอีกนะพ่อหนุ่มน้อยใจดี
0: ชายหนุ่มยังคงเดินเข้าไปในป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆเพื่อสอบหาที่หลบซ่อนให้รอดพ้นจากอำนาจพิเศษของกระจกในครอบครองของเจ้าหญิงตาทิพย์และแล้วชายหนุ่มก็พบกับสุนัขจิ้งจอกขาขยโยกขยเอกตัวหนึ่งเข้าโดยบังเอิญ
3: หยุดหยุดก่อนข้าไม่ทำร้ายเจ้าหรอกนะไม่ต้องเตรียมยิงธนูใส่ข้าหรอกโถข้าได้รับบาดเจ็บมาจะมีปัญญาอะไรมาวิ่งไล่ตามท่านล่ะและที่สำคัญนะข้าก็เป็นสุนัขจิ้งจอกที่แสนดีข้าไม่เคยทำร้ายใครมาก่อน
1: หน้าตาเจ้าก็ดูซื่อๆนะเอาล่ะข้าเชื่อเจ้าไหนล่ะที่เจ้าว่าจะได้รับบาดเจ็บอะที่เท้าใช่ไหมส่งเท้าเจ้ามาให้ดูสิข้าจะเอาหนามที่ตำเอาออกให
3: ้โอ้ท่านจังเป็นชายหนุ่มที่ใจบุญซะจริงๆข้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของท่านรับรองด้วยเกียรติของลูกเสือเอ้ยลูกสุนัขจิ้งจอกวันใดที่ท่านเดือดร้อนข้าจะมาช่วยทันทีแต่ตอนนี้นะท่านช่วยข้าก่อนนะอย่าดึงหนามแรงนะข้าเจ็บโอ้ยเบาๆหน่อยสิท่านโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ
0: จากชายหนุ่มดึงหนามออกจากเท้าของสุนัขจิ้งจอกแล้วมันก็กล่าวคำขอบคุณแล้ววิ่งลับหายเข้าไปในป่าลึกส่วนชายหนุ่มก็ยังคงหาที่หลบซ่อนไม่ได้จนกระทั่งวันแข่งขันมาถึง
1: โอ้ยข้าจะซ่อนที่ไหนดีนะนี่ก็จะเที่ยงแล้วอ่ะใกล้เวลาที่เจ้าหญิงตาทิพย์จะเริ่มค้นหาข้าแล้วด้วยคิดออกสักที
4: กล้าแม่เดินคิดอะไรอยู่ในป่าจ้าพ่อหนุ่มใจบุญ
1: อ๋อเจ้าอีกาตูอ้วนจ้ำม่ำเมื่อวันก่อนนั่นเองคือว่าข้าไม่รู้จะไปซ่อนที่ไหนดีให้พ้นจากสายตาของเจ้าหญิงตาทิพย์อ่ะ
4: ที่ไหนดีนะที่ไหนที่ไหน

0: จ้าวีกาผ่าไข่ออกเป็นสองซี่แล้วร่ายมนต์ให้ชายหนุ่มเหลือตัวกระจิ๊ดริดแล้วสั่งให้ชายหนุ่มเข้าไปซ่อนในไข่หลังจากนั้นก็จัดแจงใช้เข็มกับด้ายเย็บเปลือกไข่ให้สนิทเหมือนเดิมพร้อมทั้งนั่งลงทับไข่ฟองนั้นไว
1: ้เอ๊อยู่ไหนนะเจ้าหนุ่มพเนจรนั้นไปซ่อนอยู่ที่ไหนกันเนี่ยดูกระจกวิเศษมาตั้ง10บานก็ยังไม่พบเลยหรือว่าคราวนี้ข้าจะต้องแพ้จริงๆไม่สิข้ายังมีกระจกวิเศษอีกตั้ง2บานกระจกบานที่11จ๋าช่วยดูหน่อยสิว่าชายพเนจรซ่อนอยู่ที่ไหนโอมเพียงที่แท้เจ้าก็หลบอยู่ในไข่อีกานั่นเองอะทหารไปจับชายหนุ่มผู้นี้มาเดี๋ยวนี
2: ้เพราะอย่าค่ะ
0: ในที่สุดเจ้าหญิงตาทิพย์ก็เป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันครั้งแรกแต่ชายหนุ่มก็ยังไม่ย่อท้อเช้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มก็ออกเดินทางหาแหล่งที่ซ่อนแหล่งที่สองในป่าลึกจนกระทั่งเดินมาถึงบึงของปลาวาฬสองแม่ลูก
3: ยะฮู้เจ้าปลาวาฬเพื่อนยากเจ้าอยู่ที่ไหนอะยูฮูที่จริงแล้วอ่ะข้าจะมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน่อยคือว่าเจ้าพอจะมีที่หลบซ่อนที่มิดชิดบ้างไหมที่ที่เจ้าหญิงตาทิพย์แบบไม่สามารถมองเห็นข้าในกระจกวิเศษได
4: ้
3: อ
4: ่
3: ะ
4: แม้ถ้าเป็นเรื่องนี้แล้วก็พอจะคุยกันได้ที่ไหนดีนะคิดออกแล้วท่านก็มาแอบในพุงของข้าสิรับรองเจ้าหญิงต้องนึกไม่ถึงแน่ๆว่าท่านจะมาว่ายน้ำเล่นในพุงปลาวาฬใช่ไหมใช่ไหม
3: ใช่

0: ายเจ้าหญิงมองหาชายหนุ่มจากกระจกวิเศษบานแรกจนถึงบานที่12จึงพบว่าที่แท้ชายหนุ่มซ่อนอยู่ที่พุงปลาวาฬเจ้าหญิงตาทิพย์จึงสั่งให้ทหารไปจับตัวชายหนุ่มกลับมาที่พระราชวัง
1: แพ้ข้าตั้งสองครั้งสองคราวไงยอมแพ้ข้าหรือยังล่ะเจ้าหนุ่มพเนจร
2: ยังหรอกพะยะค่ะโอกาสของหม่อมฉันยังเหลืออีกตั้งครั้งหนึ่งคราวนี้เจ้าหญิงอาจจะหาหม่อมฉันไม่พบก็ได
0: ้และแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็มาถึงชายหนุ่มออกเดินทางหาที่ซ่อนตัวครั้งที่สามระหว่างทางนั้นเองชายหนุ่มก็พบกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกขาขยโยขยเยก
3: อ๋อข้าเชื่อแล้วนะว่าโรคมันกลมจริงๆเจอกันอีกแล้วนะพ่อหนุ่มน้อยใจบุญ
2: นั่นสินะเออขาท่านหายขยโยขยเยกแล้วหรือเจ้าหมาจิ้งจอกเพื่อนรัก
3: แหมก็เป็นเพราะความช่วยเหลือของท่านนั่นแหละเอ๊ใบหน้าท่านดูเศร้าหมองจังเลยนะมีเรื่องกุ้มอะไรหรือเปล่าสุนัขจิ้งจอกอย่างข้านะพอจะช่วยได้บ้างไหม
2: คืนนี้ข้าไม่รู้จะไปหลบซ่อนที่ไหนดีอะที่เจ้าหญิงตาทิพย์มองข้าไม่เห็นน่ะ
3: มีอยู่วิธีหนึ่งตามข้ามาสิพ่อหนุ่มน้อย
2: รอข้าด้วย
3: นี่ไงวิธีของข้า
2: เจ้าจะให้ข้าหลบในบ่อน้ำนี่นะหรือขนาดข้าซ่อนในไข่อีกาในพุงปาวานเจ้าหญิงยังหาข้าพบเลยแล้วรับภาษาอะไรกับบ่อน้ำเก่าๆกลางป่านี่ล่ะ
3: อ
2: ้
3: าวท่านอย่าเพิ่งดูถูกความมหัศจรรย์ของบ่อน้ำดิเชียวนะถ้าไม่เชื่อท่านคอยดู
0: และแล้วเมื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกขึ้นมาจากบ่อน้ำมันกลับกลายร่างเป็นมนุษย์ชายหนุ่มเห็นดังนั้นจึงกระโดดลงไปบ้านและเมื่อชายหนุ่มกลับขึ้นมาอีกครั้งเขากลายเป็นลูกแมวน้อยไปเสียแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกได้ปลอมตัวเป็นพ่อค้าสัตว์และนำชายหนุ่มในร่างของลูกแมวไปถวายให้เจ้าหญิงซึ่งเจ้าหญิงชอบเจ้าลูกแมวน้อยเป็นอย่างมาก
4: ไปที่กระจกวิเศษท่านก็รีบกระโดดกระดิบกระดิบไปซ่อนที่ผมเปียกของเจ้าหญิงเลยนะ
1: เอ๊ะนั่นท่านทำอะไรกับลูกแมวของข้าน่ะท่านพ่อค้าสัตว์เหมือนกับว่ากำลังกระซิบอะไรสักอย่าง
4: อ๋อหม่อมฉันเพียงจะจูบอำลาเจ้าแมวเหมียวเท่านั้นเองน่ะเห็นที่หม่อมฉันจะต้องทูลลาละพะยะค่ะ
0: หลังจากสุนัขจิ้งจอกในคราบของพ่อค้าสัตว์ได้จากไปแล้วเจ้าหญิงตาทิพย์ก็เริ่มค้นหาชายหนุ่มด้วยกระจกวิเศษทั้ง12บานชายหนุ่มเห็นดังนั้นจึงรีบกระโดดเข้าไปซ่อนยังผมเปียของเจ้าหญิงตามคำแนะนำของสุนัขจิ้งจอกไม่ว่าจะมองจากกระจกบานใดเจ้าหญิงก็หาชายหนุ่มไม่พบเจ้าหญิงโกรธมากจึงทุบกระจกวิเศษจนแตกละเอียดเป็นผุยผงทั้ง12บานและนั่งลงร้องไห้ยอมรับความพ่ายแพ้ชายหนุ่มจึงถือโอกาสกระโจนออกจากผงเตี๋ยและวิ่งหายไป
2: เมียวข้ามาแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าหญิงตาทิพย์อ่ะหาข้าไม่เจอจริงๆด้วยคราวนี้เจ้าหญิงคงจะได้รับบทเรียนแล้วว่าไม่มีใครอ่ะฉลาดที่สุดยังไงก็ต้องมีผู้ที่ฉลาดกว่า
3: เออกลับมาแล้วเหรอข้าเนี่ยรอจนเกือบจะหลับอยู่แล้วนะข้าว่าเรากลับคืนล่างเดิมดีกว่านะข้าอยากจะวิ่งในป่าเต็มทีละเป็นมนุษย์เลยมาเห็นจะดีตรงไหนเลยวิ่งก็สู้ข้าไม่ได้งั้นข้ากระโดดก่อนแล้วนะ1 2 3
2: ข้ากลับเป็นมนุษย์ตามเดิมแล้วข้าจะบอกให้นะเจ้าสุนัขจิ้งจอกไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะขอให้ทำแต่ความดีก็จะมีความสุขเหมือนกันเห็นทีข้าต้องรีบกลับไปพระราชวังแล้วล่ะหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะเพื่อนรัก
4: ลาก่อนสหายหนุ่มของข้าขอให้ท่านโชคดีนะ
2: ถวายบังคมพระยาค่ะเจ้าหญิงตาทิพย์
1: เจ้าเก่งมากข้ายอมรับแล้วล่ะว่าข้าไม่อาจจะชนะทุกๆคนได้เสมอไปวันหนึ่งย่อมจะต้องมีผู้ที่ฉลาดกว่าข้าและบัดนี้ข้าก็พบแล้ว
2: หม่อมฉันยินดีที่เจ้าหญิงเนี่ยเข้าใจทุกๆอย่างและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น
0: หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็แต่งงานกันและเรื่องราวต่างๆกับตำนานกระจกวิเศษทั้ง12บานก็จบลงอย่างมีความสุข

ก็นิทานจบหมดเวลาพอดีนะคะเช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเรื่องบนเตียงสำหรับเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะผอ.รักษาความปลอดภัยรัฐสภาชี้แจงข่าวพบตำรวจสภาชีม่วงพบใช้ยาระงับปวดมอร์ฟีนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียดเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียดเซฟหลักร้อยได้ที่ไอแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
2: สำนักรักษาความปลอดภัยรัฐสภาตู้ข่าวตำรวจสภาฉีม่วงยันไม่พบสารเสพติดแจ้งผลตรวจพบสารมอร์ฟีน2คนมีใบรับรองแพทย์ใช้ยาระงับปวด1คนอีก1คนกินยารักษาโรคประจำตัวคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: นายเจตอนุกูลโพคารัตผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภากล่าวถึงกรณีที่มีรายงานผลตรวจสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาสำนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะมีรายงานว่าพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วงหนึ่งคนนั้นข้อที่จริงจากการตรวจสอบสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ปปส.พบว่าผลการตรวจไม่ได้มีสีม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดประเภทยาบ้าโดยยืนยันว่าผลการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คน1คนมีใบรับรองแพทย์ว่าใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนที่ชัดเจนส่วนอีก1คนยังไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาหลายขนาดเบื้องต้นได้ส่งยาที่กินเป็นประจำให้ปปส.ตรวจสอบขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานการแพทย์เพื่อวางแผนแนวทางว่าจะต้องส่งตรวจเชิงลึกหรือไม่ขณะนี้ยังคงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติงานตามปกติพอได้สอบสวนเบื้องต้นแล้วและยังไม่มีการส่งบำบัดจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ศูนย์วิทยุป้องกันภัยพิบัติทางบกเมืองพัทยารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าอำเภอสัตหีบบริเวณใกล้แยกชัยพฤกษ์จอมเทียนในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่เกิดเหตุพบรถยนต์สีขาวทะเบียนชลบุรีถูกเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงทั้งคันเมื่อรถดับเพลิงเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่จึงเร่งระดมฉีดน้ำควบคุมสถานการณ์ใช้เวลาประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบลงแต่รถยนต์ถูกเผาวอดเสียหายทั้งคันโดยคนขับเป็นผู้ชายอายุ25ปีชาวรัสเซียให้การว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังอู่ซ่อมประจำเพื่อให้ช่างมาถึงเจ้าหน้าที่จึงเร่งระดมฉีดน้ำควบคุมสถานการณ์ใช้เวลาประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบลงแต่รถยนต์ถูกเผาวอดเสียหายทั้งคันโดยคนขับเป็นผู้ชายอายุ25ปีชาวรัสเซียให้การว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังอู่ซ่อมประจำเพื่อให้ช่างมาถึงเจ้าหน้าที่จึงเร่งระดมฉีดน้ำควบคุมสถานการณ์ใช้เวลาประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบลงแต่รถยนต์ถูกเผาวอดเสียหายทั้งคันโดยคนขับเป็นผู้ชายอายุ25ปีชาวรัสเซียให้การว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังอู่ซ่อมประจำเพื่อให้ช่างมาถึงเจ้าหน้าที่จึงเร่งระดมฉีดน้ำควบคุมสถานการณ์ใช้เวลาประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบลงแต่รถยนต์ถูกเผาวอดเสียหายทั้งคันโดยคนขับเป็นผู้ชายอายุ25ปีชาวรัสเซียให้การว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังอู่ซ่อมประจำเพื่อให้ช่างตรวจ
4: ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียให้คำมั่นว่าจะตอบโต้หลังกล่าวหาว่ายูเครนปฏิบัติการโจมตีหอพักนักเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนที่รัสเซียยึดครองอยู่จนทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนและบาดเจ็บอีก39คน

0: ู้แทนเจรจาไกล่เกลี่ยจากปากีสถานเพิ่มความพยายามในการฟื้นการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งสหรัฐชื่นชมและเห็นความคืบหน้าแต่ก็ย้ำว่าอาจใช้มาตรการทางทหารหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ประชาชนในคิวบากว่า 200,000 คนพากันออกไปรวมตัวกันที่ด้านนอกสถานทูตสหรัฐในกรุงฮาวาน่าเพื่อแสดงการสนับสนุนนายราอูคาสโตอดีตผู้นำคิวบาที่ถูกสหรัฐตั้งข้อหาฆาตกรรมจากกรณีเครื่องบินเล็ก2ลำถูกยิงตกเมื่อ30ปีก่อนนิทธาเตี้ยเนตรายงานค่ะ
1: ศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเน
2: า
1: ะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วแล้วก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
4: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
1: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
2: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
3: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
4: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
5: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
2: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
6: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
7: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
8: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
9: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้จะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกตกหล่นหล่นผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยฝนลดลงแต่ยังมี28จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกและภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: รมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยฝนลดลงแต่ยังมี28จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกและภาคใต้ระวังฝนหนักคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
10: วันนี้ประเทศไทยฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้โดยมีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนใน28จังหวัดระวังฝนตกหนักอาทิสอนเชียงใหม่ลำพูนตาเลยหนองคายมุกดาหารนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เป็นต้นระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและภาพรท่านคุณรายงานค่ะ
2: จากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงในช่วงค่ำของวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในตำบลสันท้าอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างกองพันทหารมาที่15กรมทหารมาที่2กองพลทหารมาที่1ระดมกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยในพื้นที่บ้านซ่านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเส้นทางสัญจรถูกดินสไลด์ปิดกั้น3จุดและมีต้นไม้ล้มขวางถนนอีก1จุดขณะที่บริเวณตลาดชุมชนบ้านสันทะวัดสันทะและบ้านเรือนด้านหลังวัดได้รับผลกระทบรวม9หลังคาเรือนส่วนบ้านใหม่หัวดงหมู่10มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบอีก5หลังคาเรือนทหารกองพันทหารมาที่15กรมทหารมาที่2ได้เร่งเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพร้อมสร้างกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบบ่อกินรีสถานที่สุดอันซีนแห่งใหม่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีความแปลกตาแค่ไหนติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้ค่ะกับคุณอิทธิคณินบุญประเสริฐค่ะ
11: แม้จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับแต่การท่องเที่ยวในบ้านเรานั้นยังคงคึกคักมีที่เที่ยวแปลกใหม่ๆให้เราได้ตื่นตาตื่นใจกันตลอดอย่างสถานที่เที่ยวที่กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ในขณะนี้อย่างบ่อกินรีอีกหนึ่งสถานที่สุดอันซีนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติที่มีสีเขียวมรกตกลางลำน้ำสารวินที่จะเผยโฉมให้เราได้เห็นเพียงช่วงหน้าแล้งของแต่ละปีเท่านั้นเมื่อระดับน้ำลดลงจนขดหินและแอ่งน้ำปรากฏขึ้นมาอย่างสวยงามบ่อกินรีนั้นครับตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ สารวินมีทั้งผืนป่าภูเขาและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์เสน่ห์ของบ่อกินรีนั้นนะครับอยู่ที่สีของน้ำซึ่งเป็นสีเขียวมรกตตัดกับโขดหินและป่าเขาโดยรอบเกิดจากการแกะซอกของกระแสน้ำกับชั้นหินปูนที่ต่อเนื่องยาวนานจนกลายเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติที่มีรูปร่างแปลกตาจิจ้าพาเที่ยวขอแนะนำนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากไปเที่ยวชมบ่อกินรีก็ขอให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติหรือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงก่อนเข้าพื้นที่เพราะบางช่วงเวลาอาจมีข้อจำกัดเรื่องของระดับน้ำหรือการเข้าพื้นที่อนุรักษ์ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนด้วยนะครับ
12: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
1: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
2: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
3: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
0: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์ถึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: กลับมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ามีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโกประเทศฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมปัจจุบันไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่สาธารณรัฐเกาหลีเดือนกรกฎาคมนี้และหารือถึงการผลักดันชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์แต่เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: วันนี้พันเอกริชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีกัมพูชานำนักโทษมาปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบันกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกยังไม่ได้รับรายงานการเข้ามาปฏิบัติงานของกลุ่มนักโทษดังกล่าวในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่อย่างใดมีเพียงข้อมูลการนำเสนอข่าวภายในประเทศกัมพูชาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนักโทษระหว่างเรือนจำเท่านั้นอย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวภายในเขตแดนของกัมพูชาทางนี้กองทัพบกโดยหน่วยงานในพื้นที่ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองกำลังป้องกันชายแดนมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ตามขั้นตอนอยู่แล้วศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21ส่งกำลังพลและรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่ตำบลโพกลางจังหวัดนครราชสีมาหลังชาวบ้านเดือดร้อนหนักจากเหตุบ่อน้ำบาดาลแห้งขอดจนน้ำประปาไม่ไหลติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ที่บ้านหนองพวงน้อยหมู่4ตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21ได้มอบหมายให้กองพันฐานช่างที่201ค่ายสุรธรรมพิทักษ์เร่งขับเคลื่อนโครงการลาดลัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2019โดยการนำรถบรรทุกน้ำสะอาดขนาด 12,000 ลิตรออกจากจ่ายน้ำและเติมลงในภาชนะกักเก็บตามบ้านเรือนของประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยสถานการณ์ล่าสุดพบว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านหยุดชะงักมีสาเหตุสำคัญมาจากแหล่งน้ำบาดาลใต้ดินแห้งขอดตามสภาวะภัยแล้งที่รุนแรงส่งผลให้ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาอุปโภคบริโภคการเข้าไปช่วยเหลือในครั้งนี้จึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะมีน้ำสะอาดไว้ใช้ดำรงชีวิตอย่างเพียงพอตลอดห่วงฤดูแล้งนี้ตามนโยบายของกองทัพบกที่มุ่งเน้นการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับ

0: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
6: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
8: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
11: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี้ยังจำไว้แนบห่วงใจที่เคยเฝ้าอาทิตย์ตานไว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข้าวพี่ดี
1: ปีนี้ขอให้ข้าวพี่ดี
0: ก็สมใจพี่แล้วนะยอดดู

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแรงสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะทีมสูญยาเสพติดนครบาลร่วมตำรวจนนทบุรีถล่มแก๊งผิวสีขยายผลจากแก๊งผิวสีค้ายาเสพติดโคเคนในกรุงเทพยึดเงินสด 2.5 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าวว้าว
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ทีมสูญยาเสพติดนครบาลร่วมตำรวจนนทบุรีถล่มแก๊งผิวสีโคตรเดือดขยายผลจากแก๊งผิวสีค้ายาเสพติดโคเคนในกรุงเทพยึดเงินสด 2.5 ล้านบาทเชื่อมแก๊งหลอกให้รักคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
8: พลตำรวจตีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมศูนย์ยาเสพติดนครบาลร่วมกับตำรวจนนทบุรีถล่มแก๊งผิวสีเปิดคอนโดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านสนามบินน้ำกบดานเป็นฐานปฏิบัติการหลอกสาวไทยในโลกโซเชียล POV เข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องจับกลุ่มแก๊งโรแมนต์สแกมชาวไนจีเรีย6รายขณะกำลังทำการหลอกลวงโดยพบโทรศัพท์18เครื่องตั้งรูปโปรไฟล์ฝรั่งหรูบางพบข้อความแชทหาหญิงสูงวัยการจับกุมดังกล่าวมาจากการขยายผลจับกุมนายแพทริกสัญชาติไนจีเรียตัวการใหญ่ของเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายผลจนพบข้อมูลเครือข่ายแบบองค์กรอาชญากรรมมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงอย่างผิดปกติไปถึงเครือข่ายชาวไนจีเรียกลุ่มหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้มีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นแต่กลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูย่านนนทบุรีโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือไปเรียนแต่อย่างใดทั้งนี้จากการตรวจสอบโทรศัพท์พบข้อมูลการแชทสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาดีและหน้าที่การงานดีโดยหลอกให้หลงรักก่อนจะแจ้งว่าได้ส่งพัสดุจากต่างประเทศมาให้แต่ติดด่านศุลกากรต้องโอนเงินเข้ามาให้เหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นหญิงไทยที่สูงวัยโดยพบสคริปต์ต้นฉบับที่กลุ่มคนร้ายใช้ในการหลอกเหยื่อด้วยสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่สรุปข่าวต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมลักษณ์วัฒนศิริค่ะ
9: องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง177คนแล้วเข้าข่ายติดเชื้ออีกเกือบ750คนขณะที่ UN ทุ่มงบฉุกเฉินเกือบ 2,000 ล้านบาทสนับสนุนภารกิจควบคุมโรคท่ามกลางความท้าทายจากการที่ยังไม่มีวัคซีนรักษาและอาจต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าที่วัคซีนต้านไวรัสอีโบลาจะใช้งานได้จริงส่วนสถานการณ์ในอิหร่านขณะนี้ทั้งสหรัฐและอิหร่านกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาทางยุติความตึงเครียดท่าทีของอิหร่านยังคงแข็งกร้าวในบางประเด็นโดยไม่ยอมให้นำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะออกนอกประเทศหลังทรัมป์ต้องการยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะขั้นสูงสุดของอิหร่านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเดินทางเยือนจีนได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งย้ำสัมพันธ์รัสเซียจีนแน่นแฟ้นแม้เผชิญแรงกดดันโลกสหรัฐตั้งข้อหาฆาตกรรมต่อนายราอูลคาสโตรอดีตผู้นำคิวบากรณีเครื่องบินเล็ก2ลำถูกยิงตกระหว่างคิวบาและรัฐฟลอริดาเมื่อปี2539ทำให้ชาวอเมริกันเสียชีวิตสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
10: การทำงาน ใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
12: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะครับเราเริ่มด้วยงานบุญงานกุศลกันก่อนเลยนะครับวันหยุดแบบนี้นะครับก็คือขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมรอเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีศักยพลประยานนะครับประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนะครับจนกระทั่งถึงวันที่29กรกฎาคม2569นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:30 นณปรัมนะครับด้านซ้ายขององค์พระประธานพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เชิญชวนนะครับร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยนะครับถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตพร้อมกันนั้นก็เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสถาพร1แรงศรัทธานะครับ1แรงแสงแห่งบุญนะครับก็ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อส่องทางแห่งธรรมไปพร้อมๆกันครับ
2: ค่ะโครงการสวนพระองค์สวนจิรดานะคะก็เปิดจำหน่ายเทียนพรรษาไข่ผึ้งแท้ 100% ค่ะซึ่งผลิตด้วยความใส่ใจควันน้อยกลิ่นหอมจากธรรมชาติแท้ๆเริ่มเปิดให้ทุกท่านนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อเพื่อนำไปหล่อเลี้ยงแสงสว่างแห่งปัญญาในเทศกาลเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมไปแล้วค่ะก็มาอิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกันนะคะในส่วนของเอกสารที่ต้องใช้ค่ะคุณบุญยฤทธิ์ค่ะ
1: นะครับเอกสารที่พี่น้องประชาชนนะครับจะต้องเตรียมจะต้องใช้นะครับก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับโดยสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินนะครับที่ห้องออกเอกสารชั้นหนึ่งนะครับอาคารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์การแต่งกายนะครับในการเดินทางมาก็ขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับอันนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีคอมเมนต์ให้นะครับแล้วก็ห่วงระยะเวลานะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นก็จำกัดสิทธินะครับการสั่งซื้อเทียนพรรษาก็คือได้2คนต่อต้นเท่านั้นสามารถที่จะรับเทียนพรรษาภายในวันที่ลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินมารับด้วยตนเองนะครับไม่มีบริการจัดส่งเนื่องว่าอยากจะทำให้อาจจะทำให้เทียนพรรษานี่เสียหายได้นะครับสำหรับโครงการสวนพระองค์สวนจิรดานะครับก็จะอยู่ด้านหน้าประตูพระยมอยู่คุ้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ LINE ID นะครับก็คือ @royal จิรดานะครับหรือว่าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้เลยครับ
2: ค่ะก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของสิทธิการสั่งซื้อเทียนพรรษาค่ะจะอยู่ที่2ต้นต่อคนนะคะไปต่อกันที่เรื่องของการประกวดออกแบบตาสัญลักษณ์140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในปี2570กันบ้างค่ะซึ่งก็จะเป็นวาระครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศค่ะในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดการออกแบบตาสัญลักษณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมฉลองที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดดังนี้ค่ะ
1: นะครับสำหรับรางวัลนะครับก็จะมีรางวัลชนะเลิศสำหรับผู้ออกแบบตาสัญลักษณ์ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะครับท่านก็จะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดนะครับจำนวน2ใบเส้นทางกรุงเทพโตเกียวหรือโตเกียวกรุงเทพโดยผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับจะเป็นผู้กำหนดเส้นทาง กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลพำนักอยู่ในประเทศที่3จะต้องเดินทางออกจากกรุงเทพหรือว่าโตเกียวเท่านั้นรางวัลประเภทที่2นะครับก็คือห้องพักประเภทเตียงคู่นะครับจำนวน1ห้องเป็นเวลา3คืนณโรงแรมในเครือของไทยในกรุงเทพหรือว่าโตเกียวโดยวันที่เข้าพักนะครับจะต้องสอดคล้องกับกำหนดการเดินทางของผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไปนะครับจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศนะครับรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือสำหรับผู้ที่ออกแบบตาสัญลักษณ์ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ2อันนี้จะเป็นเงินรางวัลจำนวน 80,000 เยนรองชนะเลิศอันดับ2นะครับอันนี้ก็สำหรับผู้ที่มีคะแนนโหวตลงมานะครับเป็นอันดับ3ก็คือจะได้รับเงิน 60,000 เยนครับ
2: ค่ะแล้วก็ในส่วนของคุณสมบัตินะคะผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือว่าสัญชาติญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของทั้งสองประเทศรวมถึงสมาชิกในครอบครัวค่ะไม่สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ระยะเวลาการประกวดนะคะเปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะในส่วนนี้จะเป็นการเปิดรับสมัครนะคะระยะเวลาลงคะแนนโหวตเลือกตาสัญลักษณ์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนั่นก็คือระหว่างวันที่15ถึง31สิงหาคมประกาศผลภายในวันที่7กันยายนนี้ค่ะหมายเหตุนั่นก็คือระยะเวลาการประกวดอาจมีการปรับเปลี่ยนในภายหลังนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะ
1: นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับตามที่เคยเป็นข่าวกันนะครับก็สคบก็ลุยตรวจสอบโซลาร์เซลล์นะครับที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบพร้อมกับคณะนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าโซลาร์เซลล์ณศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพยากรุงเทพมหานครครับ
2: การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากความห่วงใยของรัฐบาลค่ะที่มีต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหลังจากที่พบปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคจำนวนมากเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะจากการติดตั้งระบบโซล่าลูฟท็อปที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชำรุดเสียงไฟไหม้แล้วก็ค่าไฟที่ไม่ลดลงตามที่โฆษณาโดยตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันในส่วนของสคบเนี่ยได้มีการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโซล่าเซลล์แล้วกว่า156เรื่องสามารถที่จะช่วยเหลือปิดเรื่องแล้วนะคะจำนวน84เรื่องด้วยการมูลค่าความเสียหายรวมกว่า40ล้านบาทค่ะล่าสุดทางสคบเองนะคะก็มีการแจ้งเตือนไปถึงผู้ประกอบการหากพบสินค้าที่ไม่มีฉลากภาษาไทยไม่ระบุผู้นำเข้าไม่มีคำเตือนฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะยึดอายัดสินค้าแล้วก็ดำเนินคดีได้ทันทีเลยค่ะ
1: สำหรับโทษตามกฎหมายนะครับก็คือผู้ขายสินค้าสลากไม่ถูกต้องจะต้องจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้านะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทรัฐบาลยืนยันนะครับบอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนพลังงานสะอาดนะแต่ต้องควบคู่กับมาตรฐานและก็ความปลอดภัยของประชาชนก่อนที่จะซื้อโซลาร์เซลล์นะครับผู้บริโภคก็ควรที่จะตรวจสอบฉลากสินค้าดูชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้านะครับตรวจสอบเครื่องหมายมอกนะครับแล้วก็เก็บใบเสร็จแล้วก็สัญญาไว้ทุกครั้งระวังสินค้าราคาถูกผิดปกตินะครับหรือว่าโฆษณาเกินจริงหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะครับสายด่วนสคบก็คือ1166นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะคะก็มีในส่วนของมาตรการกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะก็ล่าสุดเนี่ยสำหรับผู้ใช้เดิมต้องเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอ่านรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขของโครงการกดยืนยันสิทธิ์และยอมรับเงื่อนไขรอผลตรวจสอบสิทธิ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันในส่วนของผู้ใช้รายใหม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็เปิดใช้งาน G Wallet เข้าไปที่เมนูไทยช่วยไทย Plus กรอกข้อมูลแล้วก็ยืนยันการเข้าร่วมในโครงการรอรับข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่า SMS เป็นเวลา3วันได้ค่ะ
1: นะครับทีนี้สำหรับร้านค้าใหม่นะครับอันนี้ท่านจะต้องรู้นะครับในการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมไทยช่วยไทย Plus ก่อนที่จะลงทะเบียนเข้าโครงการนะครับร้านค้านี่จะต้องสมัครแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยก่อนสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปถุงเงินได้นะครับพร้อมกับทำตามขั้นตอนการสมัครใช้งานได้ง่ายจะเปิดลงทะเบียนร้านค้านะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569ถึง31กรกฎาคม2569อันนี้ก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เงื่อนไขนะครับก็เป็นไปตามที่โครงการกำหนดก็รีบเตรียมร้านให้พร้อมนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มลูกค้านะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยกันครับ
2: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันบ้างนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะในส่วนของคณะองคมนตรีนะคะท่านก็ได้ไปร่วมสังเกตการให้คำแนะนำแล้วก็ข้อห่วงใยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อที่จะติดตามถึงสถานการณ์และการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปี2569ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมค่ะ
1: นะครับโดยคณะองคมนตรีนะครับได้เน้นย้ำนะครับการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบนะครับในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวพร้อมกำชับทุกหน่วยงานนะครับในการดูแลประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
0: นายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ระบุว่ารัฐบาลเองเนี่ยได้มีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรและสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ได้มีการสั่งการให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุค่ะโดยให้ประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดนะคะร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนนั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าพร้อมเดินหน้านะครับโครงการมหาไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งนะครับปี2569สูบน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำนะครับใน18จังหวัดปริมาณรวมก็1ล้าน9แสนกว่าลูกบาศก์เมตรครอบคลุมประชาชนนะครับ 34,169 ครัวเรือนรวมทั้งบูรณาการข้อมูลนะครับจากดาวเทียมแล้วก็จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งให้ทั้ง76จังหวัดนะครับได้เตรียมพร้อมรับมือแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างครอบคลุมต่อไปครับ
0: ค่ะและนั่นนะคะก็คือการดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในส่วนของรัฐบาลค่ะและสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนนะคะในส่วนของกองทัพบกค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของยุทโธปกรณ์นะคะเพื่อที่จะรวมไปถึงกำลังพลด้วยแล้วก็มีการบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ในช่วงหน้าฝนอาจจะเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นได้นะคะล่าสุดเนี่ยมณฑลทหารบกที่33ค่ะเขาก็มีความพร้อม 100% นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องซึ่งถ้าว่าหากเกิดอุทกภัยแล้วก็วัตภัยในห้วงฤดูฝนนี้ก็สามารถที่จะเข้าช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดค่ะพันเอกยันยงทิพาปกรณ์รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33

0: ใส่ใจนะครับที่กองทัพมีต่อประชาชนโดยมีการระดมสรรพกำลังในด้านต่างๆนะครับก็ประกอบด้วยด้านการบรรเทาสาธารณภัยนะครับหมวดบรรเทาสาธารณภัยที่1ที่2และที่3พร้อมด้วยหมวดสนับสนุนด้านการเข้าถึงพื้นที่นะครับก็จะมีชุดปฏิบัติการเรือกู้ภัยและตอนยานยนต์พร้อมเข้าถึงทุกพื้นที่น้ำท่วมขังทางด้านการแพทย์นะครับก็จะมีชุดปฏิบัติการเสนารักษ์พร้อมดูแลแล้วก็ปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉินด้านการค้นหาชุดปฏิบัติการสุนัขทหารก็จะร่วมภารกิจค้นหาแล้วก็ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในเรื่องของด้านเสบียงอาหารนะครับก็จะมีโรงครัวสนามพร้อมประกอบอาหารสดใหม่แจกจ่ายผู้ประสบภัยทันทีด้านการประสานงานนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่สื่อสารจะทำหน้าที่เชื่อมต่อทุกความช่วยเหลือไม่ให้ขาดตอนแล้วก็สุดท้ายคือด้านกำลังใจครับชุดปฏิบัติการจิตอาสาก็พร้อมที่จะเยียวยาและก็ฟื้นฟูจิตใจกับพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะมณฑลทหารบกที่33นะคะเขาก็ยืนยันนะคะว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มั่นใจค่ะว่าในยามที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจทหารเนี่ยจะยังคงอยู่เคียงข้างแล้วก็พร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกรูปแบบภัยพิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถเลยค่ะ
0: นะครับทีนี้ช่วงนี้เราไปติดตามในเรื่องของการคุกคามทางเพศกันบ้างนะครับสำหรับการคุกคามทางเพศในปัจจุบันนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่การถูกเนื้อต้องตัวเท่านั้นแต่รวมถึงวาจานะครับการจ้องมองการส่งสายตาคุกคามการตามรังควานและก็การล่วงละเมิดทางเพศในโลกออนไลน์นะครับซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่ลดทอนศักดิ์ศรีนะครับของความเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างบาดแผลทางใจให้กับเหยื่อนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็จะได้นำความรู้นะครับเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศรู้ไว้ไม่ตกเทรนนะครับโดยคุณชยานีเลียดทวีนะครับอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรีนะครับเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยครับ

สวัสดีค่ะถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังเผชิญกับการถูกลวนลามทางสายตาหรือว่าถูกโรคจิตสะกดรอยตามหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานพูดจาในเชิงล่อแหลมหรือเข้ามาคอมเมนต์โดยใช้ข้อความในลักษณะ18บวกหรือแม้กระทั่งมีคนส่งภาพของลับมาให้ดูแล้วไม่รู้จะจัดการอย่างไรอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอเรื่องคุกคามทางเพศรู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ที่ผ่านมานะคะเราไม่มีการบัญญัติฐานความผิดการกระทำในลักษณะดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะค่ะหากจะเป็นความผิดก็คงจะเป็นในความผิดเพียงละหุโทษในฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญซึ่งมีระวางโทษไม่สูงผู้กระทำความผิดจึงไม่เกรงกลัวกระทั่งต่อมานะคะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยได้มีการบัญญัติความผิดฐานคุกคามทางเพศขึ้นและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่30ธันวาคม2568ที่ผ่านมาดังนั้นหากได้ความตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นโดยมีลักษณะส่อไปในทางเพศน่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศแล้วก็ย่อมเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากผู้กระทำความผิดได้กระทำซ้ำๆต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในโลกออนไลน์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือกระทำต่อเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีหรือว่ากระทำโดยอาศัยเหตุที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นผู้บังคับบัญชายกตัวอย่างเช่นการเป็นนายจ้างลูกจ้างก็เป็นเหตุให้ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกด้วยค่ะแต่มีข้อสังเกตที่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกท่านนิดนึงนะคะในความผิดฐานคุกคามทางเพศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยกเว้นกรณีที่เป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีและกรณีที่กระทำโดยอาศัยเหตุที่เป็นผู้บังคับบัญชากฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะซึ่งหมายความว่าผู้เสียหายก็จะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อฉะนั้นจะขาดอายุความร้องทุกข์นะคะดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อเราถูกคุกคามทางเพศต้องตั้งสติแล้วรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นการแคปหน้าจอข้อความการเก็บรวบรวมภาพนิ่งคลิปวิดีโอและ URL ที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เร็วที่สุดค่ะแต่หลายคนที่ฟัง

าถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าถ้าเกิดคลิปวิดีโอภาพลามกที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศเนี่ยกำลังว่อนอยู่ในโลกออนไลน์ใครๆก็สามารถเข้าไปชมได้กว่าจะรอให้คดีถึงศาลก็อาจจะมียอดวิวยอดแชร์นับไม่ถ้วนยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายให้บอบช้ำยิ่งไปกว่าเดิมซะอีกกฎหมายจึงมีมาตรการพิเศษให้สิทธิผู้เสียหายขอให้ศาลทำการไต่สวนเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ผู้นำเข้าข้อมูลระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าพอในสภาพความเป็นจริงอะค่ะเรามักจะไม่ทราบเลยว่าผู้นำเข้าข้อมูลเป็นใครกฎหมายจึงให้อำนาจศาลในการสั่งให้ผู้ควบคุมผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันก็หมายถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีที่เรารู้จักกันระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องรอให้เป็นคดีความขึ้นที่ศาลเลยนะคะทั้งนี้ก็เป็นการบรรเทาความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นมากไปกว่านี้นั่นเองค่ะหากคลิปที่คนดูอยู่นี้เป็นประโยชน์อย่าลืมส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้กับคนอื่นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันพวกเขาด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเพศใดอายุเท่าไหร่การเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งที่พึงกระทำค่ะและหากท่านมีปัญหาข้อพิพาทหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนอัยการ1157หรือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถึงโรคอีโบลาหลายคนอาจรู้สึกกลัวแต่ความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดค่ะอีโบลาคือไวรัสร้ายแรงที่สามารถแพร่จากสัตว์ป่าสู่คนผ่านเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อค่ะแต่ข่าวดีคือโรคนี้ไม่ได้แพร่ทางอากาศเหมือนไข้หวัดนะคะผู้ป่วยมักเริ่มจากไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงหากอาการหนักขึ้นอาจมีอาเจียนท้องเสียและภาวะเลือดออกซึ่งอันตรายมากค่ะการป้องกันทำได้ง่ายค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารหลั่งล้างมือด้วยสบู่สม่ำเสมอและหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนป้องกันค่ะอีโบลาอาจเป็นโรคร้ายแรงแต่เราป้องกันได้ด้วยความเข้าใจและการดูแลตัวเองค่ะเรียนรู้ป้องกันและส่งต่อความรู้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในเวลา 7:00 น.ค่ะขอเชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน149รูปณบริเวณมณฑลขออภัยค่ะณบริเวณท้องสนามหลวงนะคะกรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคค่ะก็จะจัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าวัดใกล้บ้านต่างประเทศเนี่ยจะจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะ
2: นะครับแล้วก็ในช่วงเย็นนะครับ 17:30 นก็เชิญชวนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและก็วางพานพุ่มก็บริเวณเช่นเดียวกันนะครับในส่วนกลางก็ที่ท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคก็ตามสารกลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมส่วนต่างประเทศก็สถานเอกอัครทูตและก็สถานกงสุลครับ
1: ค่ะในช่วงเวลา 19:29 นค่ะขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพนะคะส่วนกลางเนี่ยจัดขึ้นที่นี่นะคะส่วนภูมิภาคสารกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะและตลอดเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
2: นะครับแล้วก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับที่กองทัพบกได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวานนี้ก็คือกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรตินะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับถวายพระตาหารและก็น้ำปานะแด่พระภิกษุจำนวน49รูปนะครับระหว่างวันที่23ก็คือวันนี้นะครับถึงวันที่4มิถุนายน2569นะครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีนะครับเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครสามารถที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพได้เลยครับถ้าใครมีกำลังทรัพย์ก็วันละ 3,000 บาทหรือว่าจะตามกำลังศรัทธาก็ได้สามารถทำผ่านธนาคารออมสินนะครับชื่อบัญชีก็คือกองทุนสนับสนุนบรรพชาอุปสมบทเลขที่บัญชีนะครับ020484048614 020484048614นะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่กองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศาสตร์ทหารบกนะครับที่ร้อยเอกปรีชาเอียงสวัสดิ์หมายเลขโทรศัพท์นะครับก็คือ0878260399ครับ
1: ค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษาปรับจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวเติมกำลังใจพร้อมสร้างความมั่นคงให้คนทำงานสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยี

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
0: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาของท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษาปรับจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวเติมกำลังใจพร้อมสร้างความมั่นคงให้คนทำงานสตาร์ทเงินเดือนสูงสุด 19,120 บาทดีเดย์2มิถุนายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรในระบบการศึกษาล่าสุดเองสพท.ได้ไฟเขียวปรับรูปแบบการจ้างงานจ้างเหมาบริการไปสู่สถานะลูกจ้างชั่วคราวจำนวนมากถึง 7,588 อัตราภายในปีงบประมาณ69นี้โดยการปรับสถานะครั้งนี้จะช่วยให้ครูอัตราจ้างและบุคลากรสนับสนุนได้รับสิทธิประโยชน์รวมไปถึงความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นและถือเป็นการปรับอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิและลักษณะงานอย่างเหมาะสมโดยอัตราเงินเดือนใหม่กำหนดให้ครูผู้ช่วยวุฒิปริญญาตรี5ปีหรือมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้รับค่าตอบแทนสูงสุด 19,120 บาทต่อเดือนส่วนวุฒิปริญญาตรี4ปีจะได้รับค่าตอบแทน 18,220 บาทต่อเดือนขณะที่ครูช่วยสอนและบุคลากรสนับสนุนอื่นๆจะได้รับค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 11,000 บาทต่อเดือนอย่างไรก็ตามการยกระดับสถานะครั้งนี้จะเป็นการสร้างความมั่นคงและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานจริงนอกจากนี้ยังได้มีการเร่งกระบวนการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้บุคลากรทั้งหมดสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ภายใต้สัญญาจ้างรูปแบบใหม่ภายในกรอบเวลาตั้งแต่2มิถุนายนถึง30กันยายนนี้โดยให้ยึดหลักการสรรหาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนติดตามการเกิดเอลนีโญที่ไม่ได้ทำให้ฝนลดลงเสมอไปแต่ทำให้รูปแบบฝนเปลี่ยนเหนือลดลงอีสานเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำท่วมมากขึ้นในบางพื้นที่คุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
5: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบว่าในปี2569จะมีแนวโน้มอยู่ภายใต้สภาวะเอลนีโญซึ่งโดยทั่วไปส่งผลให้ปริมาณฝนลดลงแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งในหลายพื้นที่ควบคู่กันโดยในช่วง6เดือนข้างหน้าพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมครอบคลุมถึง64จังหวัดหรือกว่า 2,580 ตำบลขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งครอบคลุม58จังหวัดหรือประมาณ 2,112 ตำบลสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะสุดขั้วของสภาพอากาศในปีนี้ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศโดยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมส่วนใหญ่กระจายตัวในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งมีแนวโน้มได้รับอิทธิพลจากฝนที่สะสมสูงกว่าค่าปกติในบางช่วงเวลาขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งยังคงพบในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและบางส่วนของภาคเหนือซึ่งแนวโน้มฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยเฉพาะในช่วงต้นและปลายฤดูฝนเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
3: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ขอเชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเวลา 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเวลา19นาฬิกา29นาทีขอเชิญชวนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569
6: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: อ โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
2: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆ
2: คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เราชาวไทยซาบซึ้งแก่หัวใจดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเราทรงเปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงให้ทั้งความรักความห่วงใยและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชไม่เคยแม้สักครั้งที่ทรงละทิ้งประสบนิกรคนไทยด้วยการดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงหากจะทรงสรรหาความสุขสำราญเพียงใดย่อมทรงทำได้แต่กลับทรงไม่ทำเช่นนั้นดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบอกเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
3: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2524นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นก็ประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20ปีจะเห็นว่าเสื้อนอนที่ทรงสวมไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรก็ยังทรงใช้อยู
2: ่แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านคิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากสี่ของรัฐอย่างง่ายดายเลยแม้กระทั่งวัดถ้าก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระราม9ไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจัดเพราะว่าเราก็วางแผนใช้เงินร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการเปรียญกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลือหลบเนี่ยรอบๆเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตวงเหลือ13ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้แค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้เอามีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาทำวัดเช้าวัดเย็น50คนเนี่ยอยู่ไหมอยู่เทศกาลก็มา200 300ก็การเต้นนอนเพราะงานมันแค่วันเดียว2วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทำนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
2: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
3: ผมยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรงพยาบาลน้ำเสียท่านพระองค์ท่านมีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรต่ออะไรบนฐานของปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยคิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผักตบชวานี่มันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนครับเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในคำจัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่าทรงใช้อย่างชาญฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะ กับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่างประเทศนั้นน่าจะครอบครองงานพระองค์แต่เปล่าเลยพระองค์กับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเรานั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่เคยศึกษากันชั้นใดชั้นนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่พระองค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทำให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
2: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
4: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขาและหลังจากนั้นก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือกับประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กำคงทูลนะครับเพื่อส่งพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
2: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายในพระราชดำรัสที่ทรงบอกแก่คนไทยให้รู้จักเก็บออมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยพระองค์ท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอุ้มชูตัวเองอะไรทั้งเนี้ยที่หลวงพยายามที่จะบอกให้ทุกคนเรียนรู้เพราะผมนำแนวคิดที่ผมมาเรียนรู้ตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วดำรงชีวิตโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้มากนักนะทำได้แค่นี้กินแค่นี้จ่ายแค่นี้ชีวิตที่มันพอดีสมดุลจัดการชีวิตได้มันพอละฮะได้มาเท่าไหร่มันก็เหลือผมก็คุยกับพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขาผ่านมาคุณสุทธิเกียรติจีราธิวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณณรงค์โชควัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีตังค์คุณทำไงก็ได้จ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับอ่ะได้มา10บาทก็ให้จ่าย9บาทได้มา100บาทก็ให้จ่าย90บาทได้มา 1,000 ให้จ่าย900ลองไปคุยดูกับเศรษฐีในเมืองไทยดิเขาทำเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดแหละแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยที่ได้คุยนานที่สุดคือคุยกับคุณณรงค์โชควัฒนานะเจ้าของสหพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ฮะที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วก็เอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงไงบอกใช่ไหมฮะ
2: ณตำแหน่งที่ทรงอยู่สูงเหนือคนทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแสงที่ส่องถึงทั่วทั้งแผ่นดินทรงให้ความสว่างทางความคิดทรงเป็นเสมือนแสงส่องนำทางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราล่ะคะจะไม่ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์กันเลยคะ
1: ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้วท่านควรมีหรือตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรบ้าง และการใช้ความคิดดังว่านี้จำเป็นต้องใช้สติควบคุมมิฉะนั้นก็จะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านซึ่งประเทศชาติไม่พึงปรารถนาพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7กรกฎาคม2498เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: ิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกระทรวงวัฒนธรรมไทยจับมือฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์5ด้านหลักฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นหนุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: ระทรวงวัฒนธรรมไทยจับมือฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์5ด้านหลักฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลกคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบหารือกับนางกาตรีนเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสณกรุงปารีสเพื่อเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและสานต่อสายสัมพันธ์ยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยการเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกของกระทรวงวัฒนธรรมไทยในการศึกษาต้นแบบและการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้นอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้หารือกับหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้วยทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในครั้งนี้จะช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมระดับสากลและใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ทูซีแกบาร์ดยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยกล่าวว่าเธอจำเป็นต้องลาออกเนื่องจากสามีของเธอกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งหลังจากที่สามีของเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระดูกชนิดหายากโดยการลาออกของเธอจะมีผลวันที่30มิถุนายนทั้งนี้แกบาร์ดอดีตส.ส.เดโมแครตจากรัฐฮาวายสร้างชื่อเสียงทางการเมืองของเธอจากการต่อต้านสงครามต่างประเทศดังนั้นเมื่อสหรัฐเข้าร่วมกับอิสราเอลในการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์จึงทำให้เธอต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจและมีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าแกบาร์ดไม่พอใจนักที่ทรัมป์ตัดสินใจโจมตีอิหร่านซึ่งการตัดสินใจของทรัมป์ยังก่อให้เกิดความแตกแยกภายในคณะผู้บริหารของเขาเองด้วยและแกบาร์ดก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะรัฐมนตรีคนที่4แล้วที่ลาออกในระหว่างวาระดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ของทรัมป์ปิดท้ายที่พลตรีณัฐพงศ์อัศวินวงศ์ผบ.พลร.9เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ผัดที่1/69ณลานรวมพลหน้าบก.พลร.9พร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นทหารทั้งด้านระเบียบวินัยความเสียสละความรับผิดชอบและความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ผบ.พลร.9ได้เน้นย้ำให้ทหารใหม่ตั้งใจรับการฝึกปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดดูแลช่วยเหลือกันพร้อมแนะนำผู้บังคับหน่วยขอให้สร้างความคุ้นเคยความเชื่อมั่นและความเข้าใจในสายการบังคับบัญชาเพื่อพัฒนาสู่เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพบกต่อไป
6: ไม่คุ้มเสียไม่ยุ่งเกี่ยวไม่เสพไม่ค้าไม่พึ่งพายาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่20ไทยมั่นคงยั่งยืนสันติสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
4: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หากมองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้เพื่อมองหาแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยได้มีความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากทั้งในแง่ของการส่งออกและการนำเข้าถ้าหากยังไปอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นสร้างความสมดุลไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิมซึ่งมีจุดแข็งหลายๆข้อแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะต้องดูในมิติของความสมดุลมากขึ้นทั้งในการพึ่งพาทรัพยากรหรือความรู้จากต่างประเทศกับเศรษฐกิจในส่วนที่พึ่งพาความรู้ฐานทรัพยากรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ด้อยโอกาสชุมชนในชนบทต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
2: เมื่อเราถามหาและต้องการความสมดุลในการพัฒนาประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเน้นผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงคนอื่นซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เรายืนได้ด้วยขาของเราเองต่อคำถามที่ว่าแล้วเราจะลดการพึ่งพิงคนอื่นได้อย่างไรดร.อัมพลกิตติอัมพลชี้ให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีอยู่ค่ะ
3: วันนี้เนี่ยในเรื่องการส่งออกยกตัวอย่างง่ายๆในระบบการเงินเราก็พึ่งพาจากทุนภายนอกอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆที่ผกผันแล้วลองมาดูในเรื่องสินค้าโอท็อปซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการระดมทุนจากภายในหมู่บ้านแล้วสร้างสินค้าตรงนั้นแล้วทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างประเทศเช่นส่งออกรถยนต์เพราะฉะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบของรายได้ตรงนี้ก็จะมีเบาะที่รองรับในการเปลี่ยนแปลงอันนั้นนั่นคือปรัชญาของความสมดุลแม้กระทั่งในเรื่องของภาคของการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยมีหลายๆตัวที่มองไปแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้กับประชาชนโดยที่เราลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทุนจากต่างประเทศโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นทรัพยากรดินน้ำที่เรามีอยู่แล้ว
2: ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำทางคนไทยทรงศึกษาวิจัยและทดลองเรื่องไบโอดีเซลมานานกว่า10ปีนำพืชผลที่มีมากมายบนแผ่นดินไทยเช่นอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่เราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรไทยอีกทางหนึ่งด้วย
3: วันนี้ทุกคนคงจะเห็นผลเรื่องของไบโอดีเซลเราสามารถจะสร้างพลังงานจากดินของเราได้จากอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันถึงแม้ราคาในตลาดโลกของราคาน้ำมันจะผันผวนไปอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีเกราะที่เราจะป้องกันของตัวเราเองอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงมองถึงความเข้มแข็งของทรัพยากรของเราของเกษตรกรของเราที่สามารถมีความสามารถที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทดแทนและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พยายามค้นหาสิ่งที่จะสร้างให้เกิดความสมดุลค้นหาในเรื่องของการที่จะสร้างเกราะที่จะป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอกและให้ความสมดุลระหว่างการพึ่งพาปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในที่สมดุลก็คือแนวทางในการมองเศรษฐกิจในระยะยาวให้คุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยที่เรามีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นแนวทางพัฒนาประเทศต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต
2: ขณะเดียวกันนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาผู้มีประสบการณ์สูงในการทำงานด้านการพัฒนาได้ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการขาดความสมดุลในการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาที่ใช้เงินเป็นตัวตั้งที่ไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆที่สุดกลายเป็นว่ายิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหายิ่งพัฒนาสังคมยิ่งน่ากลัว
4: การพัฒนาเอาเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยมันแยกส่วนแยกส่วนเนี่ยมันก็จะรบกวนสมดุลของทั้งหมดมันร่างกายของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากเรามีอวัยวะต่างๆที่เชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการแล้วก็สมดุลก็มีความเป็นปกติหรือว่าสุขภาพดีถ้าเราแยกส่วนไปสมมติสำเร็จพัฒนาไปส่วนเดียวส่วนนั้นก็จะรบกวนสมดุลของระบบทั้งหมดเช่นเซลล์ที่เป็นมะเร็งเนี่ยที่จริงมันประสบความสำเร็จมากในการแบ่งตัวขึ้นแต่มันแยกส่วนอันนี้เป็นเรื่องตับอย่างเดียวแบ่งตัวขึ้นก็เป็นมะเร็งตับแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวคิดเป็นปรัชญาที่บูรณาการหมดทุกอย่างเชื่อมโยงเข้ามาหมดทุกอย่างทั้งจิตใจทั้งเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องครอบครัวเรื่องชุมชนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสุขภาพหมดเลยคือถ้าเราไม่พัฒนาอย่างบูรณาการเราไม่มีทางเกิดความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีทางอย่างที่ผู้ใหญ่วิบูลย์ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเดิมท่านทำอาชีพเพื่อเอาเงินคือปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวเพื่ออยากได้เงินแต่มันขาดทุนแล้วเป็นหนี้แล้วไม่มีเวลาที่จะคุยกับลูกเต้าคุยกับคนแก่คุยกับพระไม่มีเวลาเลยสังคมเครียดหมดแต่พอปรับตรงนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเขาเรียกว่าทำทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ทำผู้ใหญ่วิบูลย์บอกมากินอิ่มมากเหลือกินอีกแล้วมีเวลาว่างมากไม่เหนื่อยแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นแล้วมีเวลาคุยกับพระคุยกับคนแก่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อคนแก่บ้างทำอะไรเพื่อเด็กบ้างความรุนแรงการฆ่าตายหายไปหมดนะขณะนี้ความรุนแรงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ไม่มีคำตอบแต่ว่าเราเห็นในประเทศไทยเนี่ยว่าตรงไหนทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตรงนั้นความรุนแรงลดลงมีสันติสุขถ้าเราไปดูบางประเทศที่เขาใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเผ่าต่างๆเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู่ผมคิดว่าเราสามารถสร้างจินตนาการใหญ่ตรงนี้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงยั่งยืนสันติสุขได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรารักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้สวยงามเรามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเชื้อชาติต่างๆที่เป็นคนไทยมีศาสนาต่างๆอยู่ร่วมกันที่จริงพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้อยู่แล้วมาแต่โบราณพระมหากษัตริย์ไทยในใจกว้างศาสนาไหนมาก็ทรงรับอุปถัมภ์หมดอยู่ด้วยความสุขมากในเมืองไทย
2: และนี่คือคุณค่าสำคัญของการสร้างความสมดุลในการพัฒนาขอขอบคุณดร.อัมพลกิติอัมพลและศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีที่ร่วมเปิดมุมมองของความแตกต่างในการสร้างความสมดุลให้แก่เราค่ะ
1: คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเฉยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบ
5: และทำงานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะตอบ

0: ไม
1: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
0: ไม
2: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
0: ไม
3: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
0: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
4: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีไม่มีสารครับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชีวิตแกว่งไปมาพาสับสนไร้จุดหมายปลายทางสร้างหลักตนต้องเป็นคนร่อนเร่ดูเรรวนหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมชักนำให้หัวใจไม่ปั่นป่วนบ้านก็มีที่ทำงานฐานสมควรทั้งหมดล้วนเป็นหลักไว้พักใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีไม่มีสารความหมายคือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคนที่ไม่มีหลักแหล่งเป็นคนร่อนเร่เป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงเช่นไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีสังกัดเมื่อไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีที่สังกัดเวลาที่จะเกิดเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใช้สถานที่ต่างๆไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงก็ยากลำบากก็เราเกิดมาจึงจะต้องมีหลักอย่างน้อย3หลักด้วยกันหลักที่ว่าก็คือหลักฐานหลักแหล่งแล้วก็หลักธรรมทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักฐานทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักแหล่งแต่งชีวิตให้ตัวเองมีหลักธรรมสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งและแต่งหลักธรรมเป็นเหตุเป็นผลทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคงอะไรก็ตามที่ไร้หลักก็ย่อมที่จะไม่มั่นคงถ้ามีหลักยึดก็จะมั่นคงจึงจำเป็นที่จะต้องมีบ้านมีครอบครัวหมายถึงมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติที่คอยอุ้มชูดูแลเมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่าเรามีบุคคลที่คอยอุ้มชูสนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้นเราไม่ได้เกิดมาได้ด้วยตัวของเราเองต้องมีผู้มีพระคุณคอยอุ้มชูเลี้ยงดูเรามาหลักแหล่งคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางคนโชคดีมีบุญได้พ่อได้แม่ที่ได้สร้างฐานะสร้างหลักสร้างฐานเอาไว้จึงทำให้ไม่เดือดร้อนเรื่องของหลักแหล่งที่อยู่ที่อาศัยแต่บางคนปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ไม่ได้สร้างสรรค์เอาไว้จำเป็นที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพสร้างหลักสร้างฐานขึ้นมาในยุคสมัยของตนเองซึ่งก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากที่สุดแต่ทั้งหลายทั้งมวลสำคัญที่สุดก็คือหลักธรรมหลักธรรมในการกำกับหัวใจดำเนินชีวิตไม่เป็นคนโลเลหรือเป็นคนซึ่งไม่มีหลักใจไว้คอยแก้ไขปัญหาต่างๆถ้าคนเป็นคนมีหลักใจก็จะทำให้ชีวิตอยู่ได้แม้ในยามที่ลำบากยากจนหรือขัดสนก็ยังไม่ทิ้งธรรมแต่ถ้าไม่มีหลักเวลาที่ยากจนก
1: ็ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้มกวดขันการจราจรและเริ่มบังคับใช้ข้อกฎหมายอย่างเข้มงวดใต้หลักการจัดจับปรับจัดกำลังพลเข้าดูแลความเรียบร้อยที่จุดตัดทางรถไฟทั้ง58จุดทั่วกรุงเทพมหานครและตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายโนมินีต่างด้าวเกาะพะงันเฟส2ปูพรมค้น32บริษัทสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีสั่งลุยกวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมายเดินหน้าปราบนอมินีในพื้นที่เกาะพะงันคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจเอกสำราญโนมานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายบรรดาลสถิตชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2โดยในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการปฏิบัติการเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อมุ่งเป้าดำเนินคดีกับกลุ่มคนต่างด้าวที่ใช้บริษัทนอมินีในการกว้านซื้อและครอบครองที่ดินบนเกาะพะงันหรือกลุ่มปลายน้ำโดยได้นำหมายสารเข้าตรวจคนบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันโดยเปิดให้บริการสอนยอค้าและจำหน่ายอาหารซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทถือครองที่ดิน8แปลงประมาณ 7.5 ไร่มูลค่ากว่า60ล้านบาทซึ่งเกินกว่าทุนจดทะเบียนมีคนไทยถือหุ้นร่วมกับชายชาวอิสราเอลเกินกว่า150ทำให้บริษัทถือสัญชาติไทยแต่ในความเป็นจริงบริษัทดังกล่าวมีชายชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวแต่ได้ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทนโดยไม่มีการลงทุนจริงณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายพันแสงเห็นทองจังหวัดราชบุรีหวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: กรมน.ภาคหนึ่งโดยกรมน.จังหวัดราชบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กชายพันแสงเห็นทองนักเรียนชั้นป.1โรงเรียนบ้านลางม่วงตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีหลังทราบข่าวทางโซเชียลมีเดียเพื่อรับทราบปัญหาและตรวจสอบบ้านพักอาศัยที่สุดโทรมผุพังจนไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ทั้งยังเป็นการเตรียมการเพื่อให้การช่วยเหลือซ่อมแซมปรับปรุงให้ต่อไปโดยมีนายพิธานพึ่งจิตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8เป็นผู้นำเข้าพื้นที่จากการลงพื้นที่สอบถามทราบว่าเด็กชายพันแสงพักอาศัยอยู่กับมารดาที่พิการทางการได้ยินส่วนบิดาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาและบ้านอยู่อาศัยตัวบ้านมีลักษณะผุพังหลังคารั่วและทรุดลงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งครอบครัวยังมีฐานะยากจนแม้ปัจจุบันจะได้รับการดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและอยู่ระหว่างประสานการช่วยเหลือของงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านทั้งนี้แม่ทัพภาคที่1ในฐานะผอ.รมน.ภาค1ได้สั่งการเร่งด่วนให้ดำเนินการช่วยเหลือโดยจะร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และใช้ศักยภาพของหน่วยทหารช่างในพื้นที่เพื่อร่วมดำเนินการสร้างที่พักอาศัยให้ใหม่เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นธนาคารเลียมทองรายงาน
4: ปิดท้ายที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้มกวดขันการจราจรและเริ่มบังคับใช้ข้อกฎหมายอย่างเข้มงวดใต้หลักการจัดจับปรับจัดกำลังพลเข้าดูแลความเรียบร้อยที่จุดตัดทางรถไฟทั้ง58จุดทั่วกรุงเทพมหานครโดยเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถประจำทางปรับอากาศ206จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายผลการปฏิบัติล่าสุดเมื่อวานนี้พบผู้กระทำความผิดทั้งหมด58รายในฐานความผิดข้อหาหยุดหรือจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรรวมยอดสะสมทั้งหมด226รายว่ากล่าวตักเตือน84รายรวมยอดสะสมทั้งหมด316ราย
7: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวัน
0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวัน
0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวัน
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเหล้าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารัก
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนั

0: ที่นี้ยังจำจำไว้แนบห่วงใจที่เคยเฝ้าอาธิษฐานไหว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข้าวดีดี
1: ปีนี้ขอให้ข้าวดีดี
0: ก็สมใจที่แล้วนะยอดดู

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ย้ำต้องโปร่งใสสุจริตเที่ยงธรรมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ็มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กทม.เตรียมความพร้อมผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ย้ำต้องโปร่งใสสุจริตเที่ยงธรรมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรุ่นที่1สำหรับผู้บริหารเขตณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยการอบรมครั้งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถบริหารจัดการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการแบ่งการอบรมเป็น2รุ่นรวมกว่า500คนครอบคลุมทั้งผู้อำนวยการเขตหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ได้มีการแนะนำคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครทั้ง5ท่านซึ่งนำโดยนายขจิตชัชวานิชอดีตปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะประธานกรรมการรวมถึงมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรของสำนักงานกกต.ในเรื่องของขั้นตอนการรับสมัครและการใช้โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของเมืองหลวงดังนั้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันลดข้อผิดพลาดและยึดหลักความสุจริตเที่ยงธรรมเป็นสำคัญวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ชาวสวนมะพร้าวตั้งล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมสำเร็จพร้อมรวมกลุ่มกำหนดมาตรฐานราคาสร้างอำนาจต่อรองด้านกรมการค้าภายในช่วยเป็นพี่เลี้ยงเร่งหาตลาดรับผลผลิตต่อเนื่องคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งล้งชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นล้งชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์รวมไปถึงบริหารจัดการเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองและช่วยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางราคาได้มากขึ้นสำหรับการจัดตั้งล้งชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการมีช่องทางบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคามีความผันผวนและการรวมกลุ่มกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจะช่วยให้เกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตวางแผนการจำหน่ายกำหนดมาตรฐานคุณภาพและผลักดันราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นแทนการพึ่งพากลไกตลาดด้านเดียวสำหรับปัจจุบันมะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนจังหวัดราชบุรีมีการปรับตัวขยับขึ้นประมาณลูกละ15ถึง18บาทซึ่งเป็นราคาตลาดที่เกษตรกรพอใจถือเป็นทิศทางที่ดีด้านนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในพร้อมจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยทั้งการเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศตลาดค้าปลีกสมัยใหม่งานแสดงสินค้าช่องทางออนไลน์และการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ล้งชุมชนเป็นกลไกกลางของเกษตรกรเพิ่มอำนาจต่อรองในตลาดได้จริงขณะเดียวกันในส่วนของตลาดต่างประเทศจะประสานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการขายเพิ่มเติมด้วยจิตารีสายสว่างรายงานค
7: ่
4: ะ
7: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลย
4: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ีโทบิขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: กรมการขนส่งทางรางร้องทุกข์สน.มักกะสันดำเนินคดีอาญาผู้ก่อเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่ความผิดพ.ร.บ.รางทำสูญเสีย8รายนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนกระทรวงวัฒนธรรมไทยฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสรัฐบาลโชว์ผลสำเร็จไทยช่วยไทยเฟส4กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสะพัดกว่า23ล้านบาทยอดสะสมช่วยลดค่าครองชีพประชาชนทะลุ24ล้านบาทปชป.ที่รัฐบาลกู้แจกเงินแก้ไม่ตรงจุดอภิสิทธิ์ชี้ลดราคาน้ำมันได้ผลกว่าเตือนการเมืองยุคหัวอำนาจระวังจบไม่สวยพาณิชย์ผนึกศึกษาธิการเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพาสกระจายสินค้าราคาประหยัดลดสูงสุดกว่า 50% ช่วยลดภาระค่าครองชีพช่วงเปิดเทอมพักประชาชนเบรกสุปจีเคลมผลงานส่งออกผลไม้โตทะลุเป้าชี้ราคาหน้าสวนร่วงหนักจีกระทรวงพาณิชย์กางข้อมูลให้ครบถ้วนทุกมิติ DSI ส่งหนังสือขอตัวชนภัทรนาคซั่วสอบคดีพนันออนไลน์องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสภาเตรียมถกเป็นวาระด่วน28พฤษภาคมนี้สรุปว่าจะส่งตัวระหว่างสมัยประชุมหรือไม่กรมศุลกากรเปิดเวทีรับฟังเอกชนเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปรับปรามการทุจริตพร้อมเปิด10ช่องทางแจ้งข้อมูลปิดช่องว่างความเสี่ยงการทุจริตเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอนุชาจี้กทม.จัดระเบียบร้านกัญชาป้ายโฆษณาสายสุขุมวิทดันกทม.เป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จย้ำคอนเซ็ปต์เมืองฟ้าอมรให้กรุงเทพดีกว่าที่เป็นอยู่ปลัดกทม.ลงนามประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อย่างเป็นทางการ28มิถุนายน69เปิดรับสมัครวันแรก28พฤษภาคมนี้พร้อมอบรมอุ่นเครื่องจัดเลือกตั้งผู้ว่าสก.ย้ำโปร่งใสเที่ยงธรรมยึดกฎหมายเชื่อมั่นกลไกประชาธิปไตยการรถไฟเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถไฟทางไกลและสายสีแดงจอดฟรีถึง22มิถุนายน69หนุนการเดินทางระบบรางรวบโชเฟอร์รถตู้นักเรียนขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟลพบุรีอ้างขับวันแรกไม่ชินทางตำรวจจัดหนัก3ข้อหารวดสั่งปรับอ่วม 2,000 ฝ่ายปกครองอำเภอสามชุกบุกจับศึกพระวัดดัง3รูปพร้อมคฤหัสถ์5รายเสพยาพบพระ1รูปออกมาล้มตัวนอนแผ่กับพื้นบอกไม่มีแรงเกรงจนปัสสาวะราดลั่นไม่ตรวจก็เจอWHO เตือนว่าความเสี่ยงจากอีโบลาในคองโกอยู่ในระดับสูงสุดแล้วหลังจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่177รายจากผู้ป่วยต้องสงสัยมากกว่า750รายซึ่งในจำนวนนี้ยืนยันแล้วว่าติดเชื้อ82รายเกิดเหตุระเบิดในเหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย82คนโดยขณะเกิดเหตุมีคนงาน247คนทำงานอยู่ในเหมืองล่าสุดทางการกำลังเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือผู้รอดชีวิต
3: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สุชาติ radio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
5: Beautiful Music
6: สนับสนุนโดย
7: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Get out of town เสียงของ Sherry Horn งานประพันธ์ของ Cole Porter เป็นเพลงฮิตมากๆตั้งแต่ปีพ.ศ. 2481หรือ1938ช่วงปีที่3ในรัชกาลรุ่นเกล้ารัชกาลที่8นะครับเพลงนี้ Get Out of Town เป็นเพลงฮิตมากๆของ Cole Porter ที่ท่านแต่งเอาไว้ใช้ในมิวสิคอลเรื่อง Leave It To Me ในละครคนที่ได้ร้องก็คือทามาร่าดราซินหลังจากนั้นก็มีอีกหลากหลายศิลปินเลยนะครับได้นำเพลงนี้มาบันทึกเสียงใหม่มีทั้งเป็นแบบร้องและก็บรรเลงอย่างเช่นจินนี่ซิมส์ฟรานซิสแลงฟอร์ดเอ็ดดี้ดูชินอาร์ติชอร์เมลโทเมคริสคอนเนอร์ลีน่าฮอร์นแอนิต้าโอเดย์จูลี่ลอนดอนโรสแมรี่คลูนีและเมโลดี้กาดอตในปี2552ผู้ขับร้องเชอร์ลี่ฮอร์นท่านเป็นสาวจากวอชิงตันดีซีเป็นอีกหนึ่งในตำนานของนักร้องในแนวแจ๊สที่เคยร่วมงานกับนักดนตรีในแนวแจ๊สคนสำคัญอย่างไมล์ส์เดวิดส์ดิซี่กิลิสปี รอนคาร์เตอร์ คาร์เมน แมคเรย์ และวินตันมาร์ซาลิสเป็นต้นนอกจากการร้องเพลงแล้วท่านยังเป็นนักดนตรีเล่นเปียโนด้วยนะครับถึงแม้ว่าแนวดนตรีที่ท่านถูกฝึกมาจะเป็นในแนวคลาสสิคอลมิวสิกแต่ใจนำมารักดนตรีแจ๊สก็เลยได้รับอิทธิพลทางเปียโนจากเออร์โรลการ์เนอร์ออสการ์ พีเตอร์สันและอามัดจาเมลและนี่คือเรื่องราวของเพลง Get Out of Town ผลงานการประพันธ์ของโคลพอร์เตอร์และผู้ขับร้องเชอร์ลี่ฮอร์นที่มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันเสาร์ที่อากาศแจ่มใสหลังจากที่เจอพายุฝนเข้าไปแล้วบ่ายเย็นวันเสาร์วันสบายๆไม่ว่าคุณผู้ฟังที่ไหนอาจจะขับรถไปเยี่ยมชมชายทะเลหรือจะไปภูเขาไปดูน้ำตกหรือท้องทุ่งท้องนาไปที่ไหนก็ขอให้พบแต่ความสบายใจนะครับตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน sushadradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปัญหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำพระราชประวัติส่วนพระองค์และเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันวันละนิดละหน่อยนะครับความเดิมตอนที่แล้วเล่าถึงพระราชบัญญัติการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งพระองค์ก็ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในระหว่างที่ทรงประพาสยุโรปถึง9เดือนซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนั้นก็มีมาตราต่างๆมากมาย20มาตราวันนี้จะไปอ่านมาตราที่16กันนะครับมาตรา16ในสมัยที่ไม่ได้เสด็จประทับอยู่ภายในพระราชอาณาจักรนี้ยกเสียแต่การที่ได้จัดเปลี่ยนแปลงไว้ในพระราชบัญญัตินี้แล้วอย่าให้เปลี่ยนแปลงทางปฏิบัติราชการอันย่อมมีอยู่ในระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับกระทรวงทบวงการต่างๆฝ่ายแผนกชำระกฎหมายฝ่ายแผนกธุรการทั้งฝ่ายตุลาการด้วยถ้าจะมีหนังสืออย่างใดๆที่เป็นความเห็นความคิดก็ดีร่างข้อบังคับต่างๆก็ดีรายงานรายการต่างๆก็ดีเรื่องราวฎีกาและหนังสืออื่นๆก็ดีที่จะได้กราบบังคมทูลพระกรุณาในสมัยเหมือนหนึ่งว่าได้เสด็จประทับอยู่ในพระมหานครชนี้แล้วก็ให้นำหนังสืออย่างเช่นกล่าวมาเหล่านี้ขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ในสมัยที่เสด็จพระราชดำเนินประพาสอยู่นอกพระราชอาณาจักรนี้เถิดข้อความใดๆซึ่งจัดการให้เป็นที่ตกลงเรียบร้อยกันไม่ได้ในระหว่างเสนาบดีหรือกระทรวงต่างๆก็ดีศาลต่างๆก็ดีกรมต่างๆกรมใดก็ดีให้นำข้อความนั้นๆ
ขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ทรงพระราชวินิจฉัยโดยมีพระราชสวนีในที่ประชุมเสนาบดีหรือในที่ประชุมที่ปรึกษาของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินหรือในที่ประชุมทั้งสองนี้พร้อมกันตามแต่จะสมควรแก่การอันนั้นมาตรา17ให้เปลี่ยนแก้ข้อความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติรัฐมนตรีรัตนโกสินทร์ศก113นั้นดังนี้ว่าห้ามไม่ให้คำปรึกษาที่ตกลงในรัฐมนตรีสภาแล้วและยังไม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้นเป็นอันใช้ได้ในเวลาที่ไม่ได้เสด็จประทับอยู่ในพระราชอาณาจักรเว้นแต่ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์จะได้ทรงพระราชหัตถเลขาและประทับพระราชลัญจกรเป็นสำคัญไว้กับทั้งมีนามผู้เป็นที่ปรึกษา1เสนาบดี1รวม2เป็นผู้รับพระราชสวนีด้วยดังกล่าวไว้ในมาตรา6นั้นแล้วจึงให้ใช้ได้ส่วนมาตรา18ถึง20นั้นเราเอาไว้อ่านกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงไพเราะแล้วก็ฟังสบายๆ สไตล์บ่ายวันเสาร์กับเพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและแจ๊สสแตนดาร์ดที่จะพาคุณไปฟังไปเริ่มที่เพลง Passion Flower ซึ่งเป็นงานการประพันธ์ของ Billy Strayhorn ที่ได้โชว์ศักยภาพของเขาทั้งในการแต่งและเรียบเรียงงานดนตรีในแนวแจ๊ส Billy Strayhorn นั้นท่านทำงานร่วมกันกับDuke Ellington Orchestra มาอย่างยาวนานเป็นนักดนตรีที่จัดว่า genius อีกคนหนึ่งนะครับท่านเล่นเปียโนเป็นหนุ่มที่มาจากเมืองเดย์ตันโอไฮโอฉายแววมาตั้งแต่เด็กๆเพียงอายุแค่19ชื่อเสียงของเขาก็จอนกระจายไปไกลไปถึงหูของ Duke Ellington เลยทีเดียวแล้วก็ได้ร่วมงานกับ Duke Ellington ตั้งแต่อายุ23เรียบเรียงเสียงประสานให้กับวงของ Duke Ellingtonทำงานร่วมกันไปกว่า25ปีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายเลยนะครับ Passion Flowers เป็นเพลงที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการบรรเลงด้วยแซกโซโฟนวันนี้เราก็เลยจะได้ฟังผลงานการบรรเลงแซกโซโฟนจากนักเป่าแซกโซโฟนคนดังฝีมือฉมังจาก Cambridge MassachusettsJohnny Hodges and his Orchestra จะมาบรรเลงเพลงนี้นอกจากเป่าแซกโซโฟนทั้งอัลตราแซกโซโฟนซูปราโนแซกโซโฟน Johnny Hodges ท่านยังถนัดเป่าคลาริเนตและเป็นนายวงอีกด้วยนะครับ Johnny Hodges ถูกยกย่องว่าเป็นผู้ที่เป็นนักเป่าแซกโซโฟนที่มีฝีมือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดคนหนึ่งเคียงคู่กับเป็นนิคคาร์เตอร์เลยทีเดียวในยุคของบิ๊กแบนด์เพลงที่2ให้ฟังฝีมือบรรเลงแซกโซโฟนของสุดยอดฝีมืออีกท่านหนึ่งนะครับซอนนี่โรลลิงส์จากนิวยอร์กซิตี้ปัจจุบันนี้ท่านเกษียณจากวงการไปแล้วซอนนี่โรลลิงส์ปัจจุบันอายุ95ปีจะมาบรรเลงเพลงนี้ Rain Check และปิดท้ายกันที่ The Jungle Reinhardt กับเป็นนิคคาร์เตอร์คนหนึ่งกีตาร์อีกคนหนึ่งแซกโซโฟนมาดวลกันในเพลง Farewell Blues

0: ราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful
2: You're listening to Beautiful Music
3: คุณผู้ฟังที่รักครับฟังเพลงสบายๆในสไตล์ Big Band Jazz และ Jazz Standardในบ่ายเย็นวันเสาร์กับผมต้นสุชาติชวังกูลทาง Beautiful Music ซึ่งรายการของเรานั้นก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังทุกท่านมากเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเทคโนโลยีที่กำลังคุกคามเราอยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องของ AI ที่เข้ามาทำหน้าที่แทนเราซะเกือบจะหมดทุกอย่างแล้วรวมทั้งการใช้สมองของเราในการคิดวิเคราะห์แยกแยะประมวลผลและสื่อสารในยุคนี้เราไม่ต้องไปเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องอะไรให้มากมายเพียงแค่สื่อสารให้เป็นซึ่งก็เหลือแต่ทักษะนี้ทักษะเดียวนะครับที่สมองเราจำเป็นจะต้องใช้แต่เราก็ไม่ค่อยสื่อสารกันแล้วล่ะเพราะเราก็ไปหวังแล้วก็เคยชินกับเทคโนโลยีซะแล้วในยุคนี้ไม่มีใครเขียนจดหมายกันแล้วยังมีคนเขียนบันทึก Dear Diary หรือ Diary จ๋ากันอีกไหมครับแทบจะไม่มีแล้วแต่การสื่อสารด้วยวิธีเดิมๆทางไปรษณีย์อย่างที่รัชกาลที่5ได้ส่งสร้างไว้ให้เราก็คือเรื่องของการเขียนจดหมายทางไปรษณีย์นี่แหละครับเราควรเป็นอย่างยิ่งที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวแล้วล่ะที่จะทำให้เราได้ใช้สมองของเราสื่อสารกับคนอื่นและต่อไปคุณก็จะต้องสื่อสารกับ AI ต้องเขียนพรอมต์หรือสิ่งที่เรียกว่าคำสั่งนั่นแหละว่าต้องการให้ AI เขาทำอะไรก็ฝึกฝนตรงนี้ด้วยการเขียนจดหมายมาคุยกันกับผมนะครับที่ Beautiful Music จะเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตความทรงจำในทุกช่วงวัยในทุกๆด้านอาจจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้กับสิ่งที่เราเคยเจอและคุ้นเคยในวันนู้นมองถึงความแตกต่างหรืออาจจะช่วยกันชี้ให้เห็นข้อคิดต่างๆที่เกิดขึ้นหรือจะแนะนำเพลงมาก็ได้หรือจะส่งเป็นประเด็นเพื่อมาหารือกันในรายการของเราก็ได้เช่นกันนะครับส่งมาเลยที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ในช่วงนี้ผมมีเสื้อฮูดแขนยาวสีดำลายกราฟิกม้าทองคำมอบให้กับ10ท่านแรกที่เขียนจดหมายมาคุยกับเราไว้เป็นที่ระลึกกันนะครับอีก4เพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ที่จะพาคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่เสียงของ Billie Holidayกับเพลง I Hear Music เป็นเพลงป๊อปปูล่าที่แต่งโดย Burton Lane ใส่คำร้องโดย Frank Loesser ใช้อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Dancing on a Dime ออกมาในปีพ.ศ. 2483ปีแรกของสงครามโลกครั้งที่2หรือ1940ในภาพยนตร์เนี่ยเป็นการร้องหมู่ร่วมกันนะครับระหว่าง Robert Pagepeter lynn hayes frank jens และ eddie quillen billie holiday บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้เมื่อวันที่12กันยายน2483และเวอร์ชันของท่านก็เป็นเวอร์ชันที่โด่งดังได้รับความนิยมมากนอกจากนั้นก็ยังมีศิลปินท่านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น irene day nat king cole blossom deary peggy leeEla Fitzgerald, Bing Crosby และ Sue Rainey เป็นต้นที่ได้นำเพลงนี้ไปบันทึกเสียงใหม่เพลงที่2เป็นเสียงของ Fats Waller นอกจากจะร้องแล้วนะครับท่านก็ยังเล่นเปียโนในเพลงนี้ด้วย Fats Waller เป็นนักเปียโนในแนวแจ๊สเล่นทั้งเปียโนและออร์แกนเป็นซิตี้บอยขนาดแท้ครับท่านเกิดที่นิวยอร์กซิตี้ในปี2447หรือ1904ช่วงปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5เป็นที่น่าเสียดายครับท่านอายุสั้นครับ39เองแต่ท่านก็ทิ้งผลงานเอาไว้มากกว่า400เพลงเลยทีเดียวที่เป็นผู้แต่งรังสรรค์เพลงเหล่านั้นแต่วันนี้เราจะได้ฟังเสียงท่านร้องและบรรเลงเพลงที่โด่งดังตั้งแต่ตอนที่ท่านอายุได้11ขวบเป็นงานประพันธ์ของสเปนเซอร์วิลเลียมส์ใส่คำร้องโดยโรเจอร์แกรมจัดว่าเป็นเพลงที่เป็นสแตนดาร์ดทั้งในแนวแจ๊สและคันทรีแต่งในปีพ.ศ. 2458หรือ 1915ปีที่5ในรัชกาลที่6เพลงนี้คือ I ain't got nobody and nobody cares for me และเพลงที่3คุณจะได้ฟังสุดยอดฝีมือของวงการกีตาร์แจ๊สเคนนี่บอร์เรลหนุ่มจากเมืองดีทรอยต์มิชิแกนตอนเด็กๆเนี่ยท่านฝันอยากจะเป็นนักเป่าแซกโซโฟนนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เล่นดนตรีกันหมดแล้วก็เป็นลูกชายคนสุดท้องซะด้วยใครๆก็เอาใจแต่ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับตอนนั้นโลหะเนี่ยค่อนข้างจะขาดแคลนเพราะว่าเขาไปทำระเบิดทำเครื่องบินกันหมดก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไม่ซื้อไม่เป่าแซกโซโฟนก็ได้หันไปเล่นอะคูสติกกีตาร์ซื้อมาด้วยราคา10ดอลลาร์ในยุคนู้นก็เอาเรื่องอยู่ท่านไปหลงไหลกีตาร์เพราะว่าได้ฟังฝีมือของออสการ์มัวร์แล้วก็ยิ่งถลำลึกเข้าไปอีกเมื่อได้ไปเจอฝีมือของ Django Reinhardt ผู้ที่ทำให้ท่านเห็นว่า You could get your own individuality on an instrument เราสามารถมีสไตล์ที่ชัดเจนโดดเด่นได้ไม่เหมือนใครคือยิ่งลึกเข้าไปอีกเมื่อได้ไปเจอฝีมือของ Django Reinhardtผู้ที่ทำให้ท่านเห็นว่า You could get your own individuality on an instrument เราสามารถมีสไตล์ที่ชัดเจนโดดเด่นได้ไม่เหมือนใครอื่นมีท่านอื่นๆในยุคเดียวกันนั้นก็มีของ Glenn Miller คนร้องคือ Ray Eberly แล้วก็เวอร์ชันของ Woody Herman Kenny Burrell ท่านบันทึกเสียงเพลงนี้ไว้เมื่อปี2499ปัจจุบัน Kenny Burrell ท่านอายุ94ปีปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณรู้จักกันดี Santa Claus is Coming to Town งานประพันธ์ของ Fred Coots กับ Heaven Gillespie แต่งเอาไว้ในช่วงปีพ.ศ. 2477หรือ1934 2ปีสุดท้ายก่อนที่ล้นเกล้ารัชกาลที่7จะทรงสละพระราชสมบัติเพลงนี้ Eddie Cantor ร้องและถูกออกอากาศในรายการวิทยุเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันนั้นนะครับแล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตมากๆภายใน24ชั่วโมงสามารถที่จะขายแผ่น Music Sheet โน้ตต่างๆนี้ได้ถึง 500,000 ก๊อปปี้เลยแล้วก็ขายเป็นเสียงได้ถึง 30,000 ก๊อปปี้ในช่วงเวลานั้นเพลงก็ถูกบันทึกเสียงมาเรื่อยศิลปินร่วมสมัยก็มีอย่าง Bruce Springsteen The Temptations The Pointer Sisters Mariah Carey Kylie MinogueThe Carpenters, The Jackson's Five, Michael Bublé, Luis Miguel, Dolly Parton, Justin Bieber และ Lady Gaga เป็นต้นครับเย็นวันเสาร์นี้เราจะได้ฟังเสียงของ Ella Fitzgerald กับ Santa Claus is Coming to Town 4เพลงในช่วงนี้นะครับ I Hear Music โดย Billie Holiday I Ain't Got Nobody and Nobody Cares for Me Fats WallerThis Time the Dream's on Me โดย Kenny Burrell และ Santa Claus is Coming to Town โดย Ella Fitzgerald

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับบ่ายเย็นวันเสาร์ฟังเพลงสบายสบายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพถึงที่หมายโดยปลอดภัยทุกท่านนะครับให้ฟังอีก3เพลงสบายๆฟังและชิลๆไปเลยเพลงแรก Mika Stream ของ Horace Silver Quintet ตามด้วย Who Cares โดย Cannonball Adderley Bill Evans และปิดท้ายกันที่ Ella Fitzgerald กับ Louis Armstrong ในเพลง It Ain't Necessarily So

วิทยุจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่20ไทยมั่นคงยั่งยืนสันติสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
4: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่เขาใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หากมองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้เพื่อมองหาแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากทั้งในแง่ของการส่งออกและการนำเข้าถ้าหากยังไปอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นสร้างความสมดุลไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิมซึ่งมีจุดแข็งหลายๆข้อแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะต้องดูในมิติของความสมดุลมากขึ้นทั้งในการพึ่งพาทรัพยากรหรือความรู้จากต่างประเทศกับเศรษฐกิจในส่วนที่พึ่งพาความรู้ฐานทรัพยากรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ด้อยโอกาสชุมชนในชนบทต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
2: เมื่อเราถามหาและต้องการความสมดุลในการพัฒนาประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเน้นผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงคนอื่นซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เรายืนได้ด้วยขาของเราเองต่อคำถามที่ว่าแล้วเราจะลดการพึ่งพิงคนอื่นได้อย่างไรดร.อัมพลกิตติอัมพลชี้ให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีอยู่ค่ะ
3: วันนี้เนี่ยในเรื่องการส่งออกเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆในระบบการเงินเราก็พึ่งพาจากทุนภายนอกอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆที่ผกผันแล้วลองมาดูในเรื่องสินค้าโอท็อปซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการระดมทุนจากภายในหมู่บ้านแล้วสร้างสินค้าตรงนั้นแล้วทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างประเทศเช่นส่งออกรถยนต์เพราะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบของรายได้ตรงนี้ก็จะมีเบาะที่รองรับในการเปลี่ยนแปลงนั้นนั่นคือปรัชญาของความสมดุลแม้กระทั่งในเรื่องของภาคของการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยมีหลายๆตัวที่มองไปแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้กับประชาชนโดยที่เราลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทุนจากต่างประเทศโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นทรัพยากรดินน้ำที่เรามีอยู่แล้ว
2: ด ัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำทางคนไทยทรงศึกษาวิจัยและทดลองเรื่องไบโอดีเซลมานานกว่า10ปีนำพืชผลที่มีมากมายบนแผ่นดินไทยเช่นอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่เราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรไทยอีกทางหนึ่งด้วย
3: วันนี้ทุกคนคงจะเห็นผลเรื่องของไบโอดีเซลเราสามารถจะสร้างพลังงานจากดินของเราได้จากอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันถึงแม้ราคาในตลาดโลกของราคาน้ำมันจะผันผวนไปอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีเกราะที่เราจะป้องกันของตัวเราเองอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงมองถึงความเข้มแข็งของทรัพยากรของเราของเกษตรกรของเราที่สามารถมีความสามารถที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทดแทนและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พยายามค้นหาสิ่งที่จะสร้างให้เกิดความสมดุลค้นหาในเรื่องของการที่จะสร้างเกราะที่จะป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอกและให้ความสมดุลระหว่างการพึ่งพาปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในที่สมดุลก็คือแนวทางในการมองเศรษฐกิจในระยะยาวให้คุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยที่เรามีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นแนวทางพัฒนาประเทศต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต
2: ขณะเดียวกันนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาผู้มีประสบการณ์สูงในการทำงานด้านการพัฒนาได้ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการขาดความสมดุลในการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาที่ใช้เงินเป็นตัวตั้งที่ไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆที่สุดกลายเป็นว่ายิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหายิ่งพัฒนาสังคมยิ่งน่ากลัว
4: การพัฒนาเอาเงินเป็นตัวตั้งนี่มันแยกส่วนแยกส่วนเนี่ยมันก็จะรบกวนสมดุลของทั้งหมดเหมือนร่างกายของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากเรามีอวัยวะต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการแล้วก็สมดุลก็มีความเป็นปกติหรือว่าสุขภาพดีถ้าเราแยกส่วนไปสมมติสำเร็จพัฒนาไปส่วนเดียวส่วนนั้นก็จะรบกวนสมดุลของระบบทั้งหมดเช่นเซลล์ที่เป็นมะเร็งเนี่ยที่จริงมันประสบความสำเร็จมากในการแบ่งตัวขึ้นแต่มันแยกส่วนอันนี้เป็นเรื่องตับอย่างเดียวแบ่งตัวขึ้นก็เป็นมะเร็งตับแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวคิดเป็นปรัชญาที่บูรณาการหมดทุกอย่างเชื่อมโยงเข้ามาหมดทุกอย่างทั้งจิตใจทั้งเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องครอบครัวเรื่องชุมชนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสุขภาพหมดเลยคือถ้าเราไม่พัฒนาอย่างบูรณาการเราไม่มีทางเกิดความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีทางอย่างที่ผู้ใหญ่วิบูลย์ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเดิมท่านทำอาชีพเพื่อเอาเงินคือปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวเพื่ออยากได้เงินแต่มันขาดทุนแล้วเป็นหนี้แล้วไม่มีเวลาที่จะคุยกับลูกเต้าคุยกับคนแก่คุยกับพระไม่มีเวลาเลยสังคมเครียดหมดแต่พอปรับตรงนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเขาเรียกว่าทำทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ทำผู้ใหญ่วิบูลย์บอกมากินอิ่มมากเหลือกินอีกแล้วมีเวลาว่างมากไม่เหนื่อยแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นแล้วมีเวลาคุยกับพระคุยกับคนแก่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อคนแก่บ้างทำอะไรเพื่อเด็กบ้างความรุนแรงการฆ่าตายหายไปหมดนะขณะนี้ความรุนแรงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ไม่มีคำตอบแต่ว่าเราเห็นในประเทศไทยเนี่ยว่าตรงไหนทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตรงนั้นความรุนแรงลดลงมีสันติสุขถ้าเราไปดูบางประเทศที่เขาใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเผ่าต่างๆเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู่ผมคิดว่าเราสามารถสร้างจินตนาการใหญ่ตรงนี้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงยั่งยืนสันติสุขได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรารักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้สวยงามเรามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเชื้อชาติต่างๆที่เป็นคนไทยมีศาสนาต่างๆอยู่ร่วมกันที่จริงพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้อยู่แล้วมาแต่โบราณพระมหากษัตริย์ไทยในใจกว้างศาสนาไหนมาก็ทรงรับอุปถัมภ์หมดอยู่ด้วยความสุขมากในเมืองไทย
2: และนี่คือคุณค่าสำคัญของการสร้างความสมดุลในการพัฒนาขอขอบคุณดร.อัมพลกิติอัมพลและศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีที่ร่วมเปิดมุมมองของความแตกต่างในการสร้างความสมดุลให้แก่เราค่ะ
1: คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบ
5: และทำงานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณ

ขอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอ 1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีไม่มีสารครับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชีวิตแกว่งไปมาพาสับสนไร้จุดหมายปลายทางสร้างหลักตนต้องเป็นคนร่อนเร่ดูเรรวนหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมชักนำให้หัวใจไม่ปั่นป่วนบ้านก็มีที่ทำงานฐานสมควรทั้งหมดล้วนเป็นหลักไว้พักใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีไม่มีสารความหมายคือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคนที่ไม่มีหลักแหล่งเป็นคนร่อนเร่เป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงเช่นไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีสังกัดเมื่อไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีที่สังกัดเวลาที่จะเกิดเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใช้สถานที่ต่างๆไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงก็ยากลำบากก็เราเกิดมาจึงจะต้องมีหลักอย่างน้อย3หลักด้วยกันหลักที่ว่าก็คือหลักฐานหลักแหล่งแล้วก็หลักธรรมทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักฐานทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักแหล่งแต่งชีวิตให้ตัวเองมีหลักธรรมสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งและแต่งหลักธรรมเป็นเหตุเป็นผลทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคงอะไรก็ตามที่ไร้หลักก็ย่อมที่จะไม่มั่นคงถ้ามีหลักยึดก็จะมั่นคงจึงจำเป็นที่จะต้องมีบ้านมีครอบครัวหมายถึงมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติที่คอยอุ้มชูดูแลเมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่าเรามีบุคคลที่คอยอุ้มชูสนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้นเราไม่ได้เกิดมาได้ด้วยตัวของเราเองต้องมีผู้มีพระคุณคอยอุ้มชูเลี้ยงดูเรามาหลักแหล่งคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางคนโชคดีมีบุญได้พ่อได้แม่ที่ได้สร้างฐานะสร้างหลักสร้างฐานเอาไว้จึงทำให้ไม่เดือดร้อนเรื่องของหลักแหล่งที่อยู่ที่อาศัยแต่บางคนปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ไม่ได้สร้างสรรค์เอาไว้จำเป็นที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพสร้างหลักสร้างฐานขึ้นมาในยุคสมัยของตนเองซึ่งก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากที่สุดแต่ทั้งหลายทั้งมวลสำคัญที่สุดก็คือหลักธรรมหลักธรรมในการกำกับหัวใจดำเนินชีวิตไม่เป็นคนโลเลหรือเป็นคนซึ่งไม่มีหลักใจไว้คอยแก้ไขปัญหาต่างๆถ้าคนเป็นคนมีหลักใจก็จะทำให้ชีวิตอยู่ได้แม้ในยามที่ลำบากยากจนหรือขัดสนก็ยังไม่ทิ้งธรรมแต่ถ้าไม่มีหลักเวลาที่ยากจนข้นแค้นก็คิดถึงวิธีการที่จะได้เงินได้ทองมาโดยที่ไม่สนใจความถูกต้องผิดกฎหมายก็ทำผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมก็ยอมถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนไม่มีหลักเมื่อไม่มีหลักสุดท้ายก็เลื่อนลอยร่อนเร่เรรวนชีวิตปั่นป่วนและสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่มีหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมก็ต้องตั้งใจเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาเล่าเรียนซึ่งเป็นหลักฐานเริ่มต้นในการที่จะก้าวไปสู่หลักแหล่งหลักธรรมที่ดีงามต่อไปไม่ใช่คนที่เข้าในทำนองที่ว่าเป็นผีไม่มีสารร่อนเร่ไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีสังกัดก็จะขาดซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีหลักทั้ง3หลักได้ก็ต้องเริ่มต้นจากตั้งใจรักชีวิตดูแลชีวิตด้วยการศึกษาอย่างดีที่สุดเต็มศักยภาพเต็มความสามารถที่เรามีอยู่เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเรามีหลักทั้ง3หลักนี้แล้วเราก็จะกลายเป็นที่พึ่งให้แก่คนอีกมากมายทั่วไปรวมทั้งลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตด้วยครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย
2: ์เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ใน
2: เคาะข่าวค่ำ
3: สวัสดีค่ะ 19:30 พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราเจอกันทุกวันค่ะทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยค่ะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยนะคะผ่านทางพอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะข่าวค่ำวันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยข่าวที่เป็นที่น่าปลื้มปิตินะคะเมื่อรัฐบาลฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสค่ะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะผู้ทรงพระปรีชาสามารถและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมค่ะโดยรัฐบาลเองล่าสุดมีการออกมาพูดถึงเรื่องราวที่น่ายินดีนี้ด้วยนะคะมีการแชร์โพสต์นี้แล้วก็เรื่องราวนี้ในหลายหน้าสื่อเลยส่วนเรื่องของโครงการที่หลายคนรอคอยก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยรัฐบาลเองค่อนข้างจะมั่นใจนะคะว่า25พฤษภาคมนี้ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกเริ่ม6 โมงเช้านะคะวันนี้23อีก2วันเท่านั้นเองช่วงนี้ใครที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังปัดฝุ่นเลยค่ะอัปเดตแอปให้เรียบร้อยเลยถึงเวลาจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะส่วนคดีรถไฟชนกับรถเมย์โอ้โหหลายคนอาจจะเห็นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งการถอดบทเรียนทั้งมาตรการต่างๆที่ออกมาคุมเข้มทั้งเรื่องของการตื่นตัวของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะรวมไปถึงกรมการขนส่งทางรางล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเพราะว่าได้แจ้งความเอาผิดผู้ขับขี่รถหลายคันเลยค่ะที่จอดขวางคร่อมรางรถไฟในวันที่เกิดเหตุด้วยนะคะส่วนที่จีนเองวันนี้มีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นเป็นเหตุระเบิดในเหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีนนะคะมีผู้เสียชีวิตกว่า90 รายเดี๋ยวเราพักฟังโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
5: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12 ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
7: และหล่อแชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3 พลังเกลือ
6: เจเดนเจเดน
8: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
9: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
10: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
11: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผูกกุมพี่กำกำกิ๊กเพียงถูกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: าชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วยสารพลังเกลือเจน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: วันนี้เริ่มที่ข่าวอันปลื้มปิติก่อนนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาได้พระราชทานพระอนุญาตให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์นะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาได้พระราชทานพระอนุญาตให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลนียงดอเนอร์ชั้นกรองตอฟีซีเยนักกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่กรุงปารีสนะคะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะแล้วก็มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายศิริศักดิ์ภูมิเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงนายชองโกลฟวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าร่วมในพิธีด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะคะในปี2569โดยเครื่องอิสริยาภรณ์เลนียงดอเนอร์มีความหมายนะคะว่ากองเกียรติยศกองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์ก็คือเกียรติยศและปิตุภูมิค่ะถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงมีพระดำรัสตอบเน้นย้ำถึงความชื่นชมในไมตรีจิตและก็ศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายและการออกแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับพระกรณียกิจของพระองค์เป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ทรงมีพระกระแสรับสั่งถึงคุณค่าความงดงามและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสด้วยซึ่งเชื่อมโยงกับการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์การขับเคลื่อนวัฒนธรรมรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะต่อเนื่องกันที่ฝรั่งเศสค่ะก็คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆมีหลายประเด็นมากเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องของพลังงานก่อนนะคะเพราะว่านายกมีการหารือกับทางผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศที่ปารีสนะคะรับมือกับวิกฤตพลังงานโลกในตอนนี้ทางผอ.ของ IEA ก็คือทบวงการพลังงานระหว่างประเทศนะคะชื่นชมไทยนะคะบอกว่ามาถูกทางแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะผลักดันไทยเราเข้าสู่สมาชิกของ OECD ต่อไปด้วยนะคะการพบกันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อเวลาบ่าย2ตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงที่ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบหารือกับดร.ฟาทีบิรอลผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศค่ะผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็การเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA โดยทางผอ.ของ IEA ชื่นชมนโยบายพลังงานของไทยนะคะบอกว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทของพลังงานโลกที่กำลังเผชิญกับความท้าทายโดยเฉพาะการเร่งทบทวนนโยบายพลังงาน การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทาง IEA พร้อมที่จะสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในทุกมิติด้วยรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจพลังงานระดับโลกค่ะพร้อมกับสนับสนุนไทยนะคะให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ส่วนอีกภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะนายกได้พบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลอาอานีอาลีเอสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกที่สำนักงานใหญ่ของยูเนสโกที่ฝรั่งเศสเลยนะคะเป็นการพบกันอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองในโอกาสที่นายคอลิดอามัดอัลอาอานีอาลีเอสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิการท่องเที่ยวยั่งยืนโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรอย่างยั่งยืนปัจจุบันประเทศไทยเรามีแหล่งมรดกโลกอยู่จำนวน8แห่งก็มีความคาดหวังว่าเดี๋ยววัดมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะในการประชุมครั้งที่48เขาเรียกว่าคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่เกาหลีที่เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็จะหารือเรื่องของการผลักดันชุดไทยเราจะเอาชุดไทยไปขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติด้วยก็ไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยเท่านั้นแต่ว่านี่เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยนะคะรวมถึงสิ่งทอของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติและนี่ก็เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาคมโลกถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยค่ะตอนนี้มาต่อกันที่โครงการของรัฐบาลนะคะที่หลายคนรอคอยกับการบรรเทาผลกระทบภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เดี๋ยวลงทะเบียนได้แล้ว25พฤษภาคมนี้คือวันจันทร์นี้นะคะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะบอกว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะโดยเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะส่วนร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการและปีนี้สนใจอยากสมัครทำได้นะคะไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยค่ะตั้งแต่25พฤษภาคมก็คือวันจันทร์นี้แต่ว่าลงทะเบียนได้ถึงแค่31กรกฎาคมนะคะต้องรีบหน่อยทีนี้ถ้าเกิดเป็นร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บร้านทำผม4ประเภทนี้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะและสำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มต้น1มิถุนายนจนถึง30กันยายนค่ะตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะส่วนใครที่เป็นสายพวกฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งหลายนะคะการใช้จ่ายผ่านระบบนี้จะเริ่ม15มิถุนาจะช้ากว่าปกติถ้าร้านอื่นๆเราไปสแกนหน้าร้านเนี่ยนะคะก็1มิถุนายนได้เลยแต่ถ้าเกิดพวกแบบฟู้ดเดลิเวอรี่ต้องเริ่ม15นะคะแล้วก็สิ้นสุดโครงการวันเดียวกันเลยค่ะ30กันยายนทีนี้ช่วงเวลาจะได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มเท่านั้นนะคะรัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่ก็จะช่วยทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งในระดับฐานรากนะคะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ในส่วนของธนาคารกรุงไทยยังเปิดจุดบริการพิเศษค่ะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันเสาร์อาทิตย์ที่23ถึง24พฤษภาคมนี้ก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะท่านใดต้องการคำแนะนำ สามารถเช็คจุดบริการและเวลาให้บริการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขาเขาจะให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริการด้านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับถุงเงินเท่านั้นนะคะแต่ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแล้วยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถทำการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าก็เป็นการเพิ่มก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกเพิ่มความสะดวกให้นะคะให้กับประชาชนแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่ติดขัดด้านการลงทะเบียนแล้วก็การยืนยันตัวตนเสาร์ที่นี้ทำได้นะคะทำได้เลยเดี๋ยววันจันทร์ได้เปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง plus เนี่ยก็ไทยช่วยไทย plus ไม่ใช่คนละครึ่ง plus ต้องเป็นไทยช่วยไทย plus แล้วนะคะก็สามารถทำได้สะดวกนะคะจะได้ไม่ติดขัดอะไรแล้วก็ระยะเวลาในการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus 60-40เนี่ยก็เป็นการรับสิทธิ์ใช้จ่ายลงทะเบียนได้ตั้งแต่25พฤษภาคมนี้นะคะจนถึง29พฤษภาคมนะคะระยะเวลาการลงทะเบียนจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์หรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่29พฤษภาคมแล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการย้ำตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นคือผ่านแอปที่ชื่อว่าเป๋าตังแอปอื่นลิงก์อื่นอย่า กดนะคะเดี๋ยวเจอมิจฉาชีพไปลงทะเบียนทำทุกอย่างในแอปเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการปรับปรามนอมินีซึ่งช่วงนี้เป็นกระแสมากที่หลายคนให้ความสนใจพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีผู้ที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: เรื่องของการปราบโนมินีเนี่ยต้องบอกว่าคนไทยสนใจมากนะคะเพราะว่าคนที่ได้ผลกระทบโดยตรงก็คือคนไทยนั่นเองภาครัฐเราก็ลงไปดำเนินการหลายอย่างนะคะอย่างวันนี้ลงพื้นที่ที่เกาะพะงันตำรวจเนี่ยส่งยอดฝีมือลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นปฏิบัติการเฟส2นะคะจริงๆมีครั้งแรกลงไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยครั้งนี้ลงไปอีกเอาตำรวจไป300นายค้น32บริษัทที่ใช้ชื่อคนไทยเป็นเจ้าของแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าของไม่ใช่คนไทยหรอกค่ะนี่คือนอมินีชัดๆนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าคนไทยเรายอมได้ยังไงให้ต่างชาติมาใช้สิทธิ์มาใช้ชื่อของเรา เอาไปทำดำเนินการทำธุรกิจต่างๆซึ่งมาหากินบนผืนแผ่นดินไทยมาเอาเปรียบคนไทยตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและยังเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายก็สั่งการไปยังพลตำรวจโทนพสิงห์ภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตรในฐานะเจ้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายบูรณาการเจ้าที่300นายเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันเฟส2ค่ะโดยทางพลตำรวจโทนพสิงห์ได้นำทีมคณะพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกว่า39คดีนะคะขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยออกหมายค้น36จุดเป็นเป้าหมายกลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีแล้วมีการขออนุมัติหมายจับอีก45หมายจับเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติต่างๆหลายข้อหาเลยนะคะตรวจค้นจุดสำคัญหลายที่ค่ะเช่นบริษัท FB Property จำกัดหรือว่าโยคะเฮาส์ชายสัญชาติอิสราเอลเป็นเจ้าของที่แท้จริงแต่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นอำพรางไว้แล้วก็มีการถือครองที่ดินถึง8แปลงมูลค่ากว่า60ล้านบาทลักลอบเปิดธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะก็สรุปความเสียหายเฟส2ภาพรวมจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพวกนอมินีชัดเจนมี32บริษัทยึดที่ดินกลับคืนมาเป็นของคนไทยให้ได้เนี่ย45แปลงนะคะจับกลุ่มชาวต่างชาติกว่า22คนมูลค่าความเสียหาย200ล้านบาทอีกอันนึงคือกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นบริษัทเข้าไปถือครองที่ดินอันนี้มีจำนวนคนต่างชาติที่ถือหุ้นมากกว่าคนไทยกว่า32บริษัทครอบครองที่ดิน38แปลงนะคะส่วนใหญ่เป็นที่ดินว่างเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างเจ้าที่ได้ปูพรมเข้าไปตรวจค้น21บริษัทที่ครอบครองที่ดินดังกล่าวเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปซึ่งทางพลตำรวจเอกสำราญรองผบตร.บอกว่าผบตร.ได้รับนโยบายเร่งด่วนจากนายกมาให้กวาดล้างกระบวนการนอมินีหลังจากรับมาก็สั่งการให้ดำเนินการทันทีนะคะแล้วปัญหานี้สะสมตั้งแต่ปี67บนพื้นที่เกาะพะงัน

มีการใช้บ้านเลขที่เลขที่เดียวเลยค่ะแต่จดทะเบียนบริษัทกว่า100บริษัททางนี้หลังจากปฏิบัติการเฟส2แล้วก็จะร่วมประชุมกับทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพาณิชย์จังหวัดแล้วก็สำนักงานที่ดินนะคะเพื่อเร่งรัดสืบสวนเส้นทางการเงินแล้วก็ขยายผลต่อไปนอกจากนี้ที่แม่ฮ่องสอนก็มีเหมือนกันไม่ใช่แค่ที่พังงานแม่ฮ่องสอนนี่ต้องไปดูที่ป่ายโอ้โหหลายคนป่ายนะคะต่างชาติเยอะมากแต่ที่น่าตกใจก็คือเขาไม่ได้เยอะในเชิงนักท่องเที่ยวสิคะเขาเยอะในเชิงเหมือนเขาเข้ามาเป็นเจ้าของสถานที่เลยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจเปิดโรงเรียนก็มีโรงแรมรีสอร์ทก็มีนะคะก็มีการปรูพรมเข้าไปตรวจเข้มทั้งพวกทุนโนมินีแล้วก็พวกสถานรับเลี้ยงเด็กในอำเภอป่ายก็ป้องกันปัญหาที่อาจจะกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนได้นะคะโดยนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำทีมหน่วยงานความมั่นคงและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนลงพื้นที่อำเภอป่ายค่ะกวดขันแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดกลางแผน5มิติดูเชิงลึกเลยค่ะบริษัทที่มีสัดส่วนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นร้อยละ51แล้วชาวไทยถือหุ้นร้อยละ49ในแล้วก็ในบริษัทที่แจ้งว่าไม่มีรายได้ไปตรวจสอบการใช้นอมินีในการถือครองที่ดินจัดระเบียบรถเช่ารวมถึงตรวจสอบมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าเนอร์เซอรี่เอกชนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยที่เกาะพะงันนี่ก็ไปตรวจที่ป่ายนะคะส่วนความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถประจำทางที่ขวางคร่อมรางรถไฟก่อนหน้านี้มีข่าวแทบจะรายวันเลยในฝั่งของการสอบสวนของทางการรถไฟว่าเกิดเหตุจากอะไรนะคะล่าสุดกรมการขนส่งทางรางก็มีการเข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันเอาผิดผู้ที่ขับขี่รถที่จอดคร่อมรางในวันที่เกิดเหตุแล้วนะคะโดยกองบังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้านะคะกรณีรถไฟชนรถประจำทางโดยบอกว่านายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้มอบอำนาจให้นายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่บริเวณจุดตัดผ่านรถไฟตรงแยกอโศกดินแดงซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อระบบขนส่งทางรางนะคะเพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายโดยระบุตามวันและเวลาเกิดเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟเป็นเขตทางและพื้นที่เดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยจากการตรวจสอบพบว่าขณะเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางพร้อมกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งสังเกตนะคะรถโดยสารประจำทางพร้อมกับรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งขับเข้าสู่บริเวณทางผ่านเสมอระดับทางที่มีสัญญาณเตือนการเดินรถทางรางก็คือเสียงตึงตึงเสียงไม้กั้นที่จะลงค่ะหลายคนขับรถก็จะได้ยินหรือว่าผ่านทางรถไฟจะได้ยินตึงตึงคือกำลังจะลงละไม้กั้นจะลงสภาพผู้ขับขี่เนี่ยก็ต้องทราบได้แล้วว่าอาจจะกำลังมีรถไฟแล่นผ่านเพราะเสียงนี้มันเป็นเสียงไม้กั้นเนี่ยที่จะแบบปิดลงมาหรือกำลังแล่นเข้าสู่จุดดังกล่าวแต่ผู้ขับขี่ยังคงขับรถเข้าสู่แนวทางรถไฟเป็นเหตุให้รถโดยสารเนี่ยค้างอยู่ก็คือกีดขวางการเดินรถแล้วก็ถูกรถไฟพุ่งชนในเวลาต่อมาการกระทำดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการกีดขวางแก่ขนส่งทางรางหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ขนส่งทางรางตามมาตรา140แห่งพรบการขนส่งทางรางปี68และเมื่อกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ขนส่งทางรางจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา141แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะทางกรมการขนส่งทางรางในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยการขนส่งทางรางก็เห็นว่าการกระทำนี้อาจเป็นความผิดตามกฎหมายเป็นความผิดอาญานะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะอย่างร้ายแรงจึงมีความประสงค์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดต่อไปแจ้งความแล้วนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์รถประจำทางที่เอาง่ายๆค่ะได้ยินเสียงละแต่ก็ยังขับฝ่าไปแล้วก็ไม่พ้นแล้วก็ไปติดอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็ไปคล่อมทางตอนนี้มีการแจ้งความจากทางรางแล้วนะคะส่วนอีกคดีหนึ่งก็คือคดีกักตุนน้ำมันทีนี้คดีนี้ดราม่าเลยค่ะเพราะว่า

ก่อนหน้านั้นออกข่าวว่าไม่พบผิดคนก็เลยวิจารณ์กันเยอะมากถึงการตรวจสอบของรัฐว่าไม่พบจริงๆหรอล่าสุดที่ไปดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงค่ะบอกว่ามันเป็นเรื่องของใบขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องโดยมีการนำเสนอข่าวให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกรณีนี้อาจส่งผลให้เกิดการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนออกไปว่าโรงกลั่นน้ำมันไม่ได้มีความผิดฐานกักตุนเป็นเพียงการกรอกข้อมูลในเอกสารไม่ครบถ้วนปรากฏว่าวันนี้ค่ะนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงนะคะบอกว่าเพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันที่ผ่านมากรมธุรกิจพลังงานได้ยกระดับการดำเนินงานอย่างเข้มข้นเพื่อกำกับดูแลผู้ค้าน้ำมันให้ปฏิบัติตามกฎหมายใช้ใบกำกับการขนส่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี2543ที่ผ่านมามีการตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้เป็นคลังน้ำมันของผู้ค้าตามมาตรา7แล้วก็มาตรา10จำนวน6แห่งตรวจพบว่ามีการระบุข้อมูลในใบกำกับไม่ถูกต้องครบถ้วนจำนวน166ฉบับถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายจนนำมาสู่การแจ้งข้อกล่าวหากับโรงกลั่นทั้ง6นะคะทีนี้มีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมตรวจสอบทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษถึงความผิดปกติของข้อมูลในใบกำกับการขนส่งอันนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญเป็นเบาะแสที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่บอกว่าทำกันเป็นขบวนการซึ่งทางดีไซน์จะรับเป็นหน้าที่หลักในการสอบสวนและขยายผลต่อไปทิ้งท้ายโดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานบอกว่ามีการกำชับให้ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกรายต้องจัดทำใบกำกับการขนส่งอย่างถูกต้องหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปอีกนิดนึงนะคะยังพอมีเวลาขอไปที่คดีของนายชนพัฒน์นาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นะคะเพราะมีรายงานว่าในการประชุมสภาวันที่28พฤษภาคมนี้มีการบรรจุระเบียบวาระด่วนขออนุญาตสภาภายหลังจากที่ DSI ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาเพื่อขออนุญาตเรียกตัวส.ส.ชนพัฒน์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาซึ่งก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนของ DSI ดำเนินการสอบสวนและก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะคะในฐานความผิดร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ DSI จึงมีหนังสือถึงสภาเพื่อขออนุญาตดำเนินการนะคะเนื่องจากอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะคะเอาละค่ะแล้วหมดเวลาของข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์
1: ข่าวดังนี้องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์
0: วันนี้เวลา 19:38 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นส่งเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ขนาดกำลังผลิตสุทธิ24เมกะวัตต์เป็นโครงการโซล่าเซลล์ลอยน้ำแห่งที่2ของกฟผ.มีที่มาจากแนวคิดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าในช่วงสับเปลี่ยนระหว่างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อยู่เหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำไม่กระทบต่อระบบนิเวศใต้น้ำและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์พระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5ที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน28โรงเรียนเสร็จแล้วทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวพร้อมทั้งทรงปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ60ปีเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งนี้เมื่อปี2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนอุบลรัตน์ตามพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตโดยสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทยและเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมชื่อเขื่อนพองหนีบมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวยาว885เมตรสูง32เมตรสันเขื่อนกว้าง6เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชีจากนั้นเสด็จไปยังอาคารศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ทอพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 8.40 เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีขนาดกำลังผลิตรวม 25.20 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 56.10 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและระบายน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามเนื้อที่รวมกว่า 300,000 ไร่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดตลอดจนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรอย่างทั่วถึง
2: จากกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน
0: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนาดีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านส่งเสริมความสัมพันธวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยังกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายชองโกรฟบูมเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องชาลงเดมาเรโชชั้น2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบการส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนพระกรณียกิจในการเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงสนพระทัยและทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีและสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงและก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์อาทิด้านการส่งเสริมความร่วมมือไทยฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นส่งสนพระไทยและส่งสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นโดยทรงงานภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสรวมทั้งทรงสำเร็จหลักสูตรการขี่ม้าต่างๆณเมืองโซมูนอกจากนี้ทรงริเริ่มจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสซึ่งมีผู้บริหารยูเนสโกคณะทูตและบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า40คนโดยทรงเป็นองค์ปาฐกบรรยายเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทยทรงกล่าวถึงความสำคัญของชุดไทยพระราชนิยมในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยตลอดจนทรงริเริ่มและทรงนำคณะนักดนตรีของมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSO มาจัดแสดงณห้องแสดงดนตรีลาแซนมูสิการเมื่อปี2566ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญามีพระดำรัสขอบคุณ
1: Madame la ministre L'excellence Madame la monsieur Je suis très honorée de recevoir cette décoration prestigieuse de grand officier de la Légion d'honneur.Je tiens à remercier le gouvernement français, le président de la République et le ministre de la Culture pour cette distinction. La famille royale thaïlandaise et le peuple thaïlandais et le français partagent une profonde appréciation de leur culture respective.C'est pourquoi cette distinction est très significative. Pour moi, c'est la décoration qui reconnaît également et au concours artistique et culturel que j'ai entrepris. J'accepte dans cette décoration avec fierté et reconnaissance pour les valeurs commun qui nous unisse au-delà de nos désastres. Tout le remerciement, encore une fois, merci.
0: อิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์เป็นเครื่องอิสริยพรตระกูลเก่าแก่และทรงเกียรติสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงริเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2345มีลักษณะเป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อไบโอคและรอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญ Honor e Patrie หรือเกียรติยศและปิติภูมิรวมทั้งวันที่สถาปนาปัจจุบันมอบให้ทั้งทหารและพลเรือนแบ่งเป็น5ชั้นเรียงลำดับจากชั้นสูงสุดได้แก่กรองครัวกรองออฟฟิซิเอคอมมองเดอร์ออฟฟิซิเอและเชเวลิเยโดยที่ผ่านมารัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองครัวแด่ประมุขของรัฐต่างชาติและคู่สมรสและมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่พระบรมวงศานุวงศ์เวลา 19:39 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในการเสวยพระกยาหารค่ำซึ่งรัฐบาลจัดถวายในโอกาสที่ทรงรับการถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอจากสำนักงานกรองเดอชองเชลเลอรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเครื่องอิสริยพรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมอบเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ให้กับชาวต่างชาติโดยฝ่ายฝรั่งเศสจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศนั้นๆมาประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะประมุขสูงสุดของภาคีจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวต่อไปสำหรับประเทศไทยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2503และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2549และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อปีพุทธศักราช2550โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณอาคารสสะปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนจัดขึ้นเป็นปีที่24ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ร่วมแสดงศักยภาพประชันความคิดในการสร้างแผนธุรกิจในเวทีระดับนานาชาติซึ่งเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกภาคภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตนักศึกษาที่มีส่วนช่วยพัฒนาสตาร์ทอัพของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Going Impactful Ventures Building Solution for Tomorrow's World มุ่งผลักดันไอเดียที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมสีเขียว Green Innovation ที่ไม่เพียงแต่สร้างการเติบโตแต่ต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สังคมในระยะยาวโดยในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น385ทีมจาก83สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน His Majesty the King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่ทีม Imagine Device จาก University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและรางวัลรองชนะเลิศแก่ทีม Safe Sock จาก John Hopkins University สหรัฐอเมริการวมทั้งรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ทีมไทรโชโกรแทมบูเรนส์จากบังกลาเทศ University of Engineering and Technology ประเทศบังกลาเทศผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับเชิญตะกร้าของพระราชทานมอบแก่ญาติเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตวันนี้เวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังวัดโคกสมานคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะปิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569โอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ขออภัยค่ะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้เวลา10 นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ครอบครัววัฒนาโชควัดบางขุนเทียนกลางโรงเรียนแสงวิทยาบริษัทแก้วมณีเมทัลจำกัดและนางสุนทรีศรีมงคลและคณะเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดโพปธรรมวาสวัดราชบำรุงจังหวัดสงขลาวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งวัดนครธรรมวัดหนองหอยวัดหนองตะเคียนวัดสารคุณสโมสรจังหวัดสระแก้วและวัดโคกเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา14:30 น.พันโทรักษักนางฉลวยประสงค์พร้อมด้วยครอบครัวชุนเกาะและครอบครัวทิศกลางจังหวัดลำพูนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครอบครัวลิ้มเจริญและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดธาตุทองวัดวิสิบุญญาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวทองจังหวัดน่านวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีวัดปงป่าเอื้องจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายและวัดพรหมมังคลารามจังหวัดลำพูนสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17:00 น.สมาคมแม่บ้านทหารบกบริษัทฟูมแลนด์เซนตี้จำกัดมูลนิธิพระศรีสุทธิเวทีขวัญธีรมโนบริษัท BP Beauty Professional จำกัดและมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดในจังหวัดต่างๆประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดเขาแก้วจังหวัดตรังวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเต็มรักสามัคคีวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดสามัคคีอุทิศวัดศิลาชัยภู2ชั้นจังหวัดชัยภูมิวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา19:00 น.บริษัทไทโตเกอินเจเนียริ่งจำกัดบริษัทตั้งวานิชการค้าจำกัดกลุ่มบริษัทในเครือ WPP Media Group ประเทศไทยบริษัทสิครินจำกัดมหาชนและศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวมจำนวน8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนอาทิโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมศิลปาชีพและหัตถกรรมไทยการอนุรักษ์
าไม้และสิ่งแวดล้อมการสาธารณสุขและสุขอนามัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยเพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากผลสำเร็จแห่งพระราชดำริในการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ชาวประมงพื้นบ้านดำเนินมาจนถึงปัจจุบันในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอทะเลงามด้วยน้ำพระทัยติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงรักและห่วงใยประสบกรณิกรในทุกภูมิภาคของประเทศดังความสำเร็จของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสได้เป็นที่ประจักษ์ถึงน้ำพระราชฤทัยอันงดงามพระราชทานความช่วยเหลือให้กับประชาชนชาวประมงชายฝั่งได้มีอาชีพได้มีรายได้ที่มั่นคงและแนวพระราชดำริของพระองค์ก็ได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงตราบจนปัจจุบัน

0: เราก็ได้เปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลขึ้นในพ.ศ.2544ที่จังหวัดนราธิวาสมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าชุ่มชื่นใจเพราะว่าเป็นการยกระดับชีวิตของคนที่ยากจนประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีถึงนราธิวาสหลายร้อยคนเขียนจดหมายถึงข้าพเจ้าแล้วก็เซ็นชื่อเป็นบัญชีหางว่าวเลยขอให้ข้าพเจ้าช่วยจัดทำปะการังเทียมเพิ่มเติมขึ้นอีกแล้วตอนนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าล่ะตอนนี้
1: อยู่นี้คือผลแห่งความสำเร็จอันเป็นคุณูปการทะเลงามด้วยน้ำพระทัยสะท้อนผ่านภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุปะการังเทียมซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัยของลูกปลาจำนวนมหาศาลที่ยังประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่อย่างเห็นผลทันทีดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสทรงรับฟังความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านที่นำความขึ้นกราบบังคมทูลในเรื่องการลดลงจนถึงขั้นวิกฤตของปริมาณสัตว์น้ำดังนั้นพระองค์จึงทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานคำวินิจฉัยและทรงได้รับข้อสรุปว่าการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้งคือหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนพร้อมพระราชทานแนวทางในการจัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆจัดตั้งขึ้นเป็นโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสขึ้นซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโครงการเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2544ณชายหาดบ้านละเวงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงไปในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปีพุทธศักราช2546และปีพุทธศักราช2547ปัจจุบันจากพระมหากรุณาธิคุณได้เกิดการสานต่อแนวพระราชดำริโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อจัดวางแนวปะการังเทียมโดยได้มีการนำแท่งคอนกรีตหรือบล็อกซีเมนต์ปล่อยลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่องผลจากการสำรวจพบว่าปลาในบริเวณปะการังเทียมมากขึ้นถึง180ชนิดนั่นหมายถึงปริมาณปลาที่ชาวประมงพื้นบ้านจับได้มากขึ้นส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้มากขึ้นไปด้วยสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ธรรมชาติและชาวประมงพื้นบ้านอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระราชปณิธานมุ่งมั่นเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน
2: วันนี้ได้พิ
1: สูจน์ถึงแนวพระราชดำริแม่ของแผ่นดินที่ทรงสร้างแหล่งปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำน้อยใหญ่พระองค์ไม่เพียงพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยหากพระองค์ยังพระราชทานพื้นที่ในการประกอบอาชีพให้กับประมงชายฝั่งได้มีอาชีพที่มั่นคงได้มีรายได้ที่ยั่งยืนที่สำคัญส่งพระราชทานความสุขให้กับประสบกรณิกรชาวใต้ของพระองค์ได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันสวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คืนในข้างแรม
5: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ูช่วยลดสิวฟันด้วยสารพลังเกลือ
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผูกกุมพิกกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผูกกุมพิกกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสพร้อมพบชุมชนไทยในฝรั่งเศสบอกรู้สึกดีใจอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านไม่ได้มาต่างแดนยืนยันไม่เปิดด่านลั่นแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวย้ำสร้างรั้วชายแดนจุดที่มีผลทางยุทธศาสตร์ด้านคนไทยในฝรั่งเศสตะโกนบอกแสดงว่าเลือกถูกแล้วไปต่อที่กองทัพเรือบูรณาการกำลังสกัดจับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา7รายลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายพื้นที่จังหวัดจันทบุรีคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินได้บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านแปลงและเจ้าหน้าที่ตรวจคุณเข้าเมืองโป่งน้ำร้อนดำเนินการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยพบบุคคลต้องสงสัยพร้อมสัมภาระในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชาจำนวน7รายเป็นชาย5รายและหญิง2รายทั้งหมดไม่สามารถแสดงเอกสารการเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรได้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาทำการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกควบคุมได้ให้การรับสารภาพว่าได้ลักลอบเดินทางเข้ามาในพื้นที่มาจากจังหวัดบันเตียเมียนเจยและจังหวัดกำปงจามประเทศกัมพูชาเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจและขาดแคลนงานทำจึงตัดสินใจว่าจ้างนายหน้าในอัตรารายละ 4,500 ถึง 8,500 บาทเพื่อลักลอบเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดระยองชลบุรีและจังหวัดตราดก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและควบคุมตัวได้ในที่สุดธมรัตน์ ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่หัวหน้าพรรคประชาชนแจงดราม่าสามีทนายแจงคอมเมนต์ผิดลูกผิดเมียย้ำพรรคไม่ละเลยรอข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาวินัยหากมีผู้ร้องเรียนก็พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์พันตำรวจโทธีรวัฒน์ปัญญาธรรมกุลอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและสามีของนางสาวสสินันท์ธรรมนิตินันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนหลังเข้าไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะตั้งคำถามเรื่องจริยธรรมพร้อมข้อความผิดลูกผิดเมียผู้อื่นยังมีที่ยืนในสังคมใต้โพสต์เฟซบุ๊กของนายณัฐพลโตวิจักชัยกุลส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนนายณัฐพงษ์ระบุว่าพรรคไม่ได้ละเลยต่อประเด็นดังกล่าวและมีการพูดคุยภายในกันแล้วโดยมีตัวแทนพรรคลงไปหารือกับผู้เกี่ยวข้องแม้ตนเองยังไม่ได้พูดคุยโดยตรงพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลจึงต้องใช้เวลาในการพูดคุยและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านส่วนกรณีจะเข้าสู่กระบวนการวินัยของพรรคหรือไม่นั้นนายณัฐพงษ์กล่าวว่าหากมีผู้ร้องเรียนเข้ามาพรรคก็พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของคณะกรรมการวินัยแต่หากพรรคเห็นชัดว่าตัวแทนพรรคกระทำผิดวินัยก็สามารถหยิบยกเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบได้เองขณะเดียวกันได้ยืนยันว่าขอให้สังคมเชื่อมั่นการทำงานของคณะกรรมการวินัยชุดปัจจุบันซึ่งสามารถกำกับดูแลการวางตัวของส.ส.พรรคให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมได้และหากมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรพรรคก็พร้อมให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการต่อไปณัฐชัยลิ่มพลอยรายงาน
7: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ย ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟัน
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: บขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเกิดเหตุแก๊สระเบิดในเหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีนทำให้คนงานเหมืองเสียชีวิตกว่า90คนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุดเยี่ยมผู้สูงอายุเปราะบางจังหวัดกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุดเยี่ยมผู้สูงอายุเปราะบางจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมมอบเงินซ่อมบ้านและเงินสงเคราะห์คุณภาพชีวิตคนพิการทุกช่วงวัยคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อร่วมกิจกรรมส่งต่อรักษารอยยิ้มอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเปราะบางพร้อมทั้งมอบสิทธิสวัสดิการสังคมตามภารกิจของกระทรวงพม.เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วยการมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยรวมถึงมอบเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อแก้ความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงพม.ในการนำสิทธิสวัสดิการสังคมและบริการของรัฐเข้ามาถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดเข้าถึงทุกพื้นที่และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเปราะบางซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพลังของชุมชนและภาคีเครือข่ายท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งซึ่งเชื่อว่าสังคมที่น่าอยู่ไม่ได้เกิดจากกระทรวงพม.เพียงหน่วยงานเดียวหรือเกิดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ย่อมเกิดจากการจับมือร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐธุรกิจเอกชนการปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่ด้วยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าเหตุแก๊สระเบิดภายในเหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อคืนนี้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า90คนนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้เหมืองต่อไปโดยในช่วงเกิดเหตุมีคนงานเหมืองทำงานอยู่ภายในเหมือง247คนเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคนงานเหมืองขึ้นมาได้กว่า100คนแต่ก็ยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนหนึ่งด้านนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกวิถีทางในการรักษาผู้บาดเจ็บและเรียกร้องให้มีการสอบสวนเหตุการณ์นี้โดยละเอียดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเรียนรู้จากอุบัติเหตุครั้งนี้และเฝ้าระวังความปลอดภัยในที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุทำนองนี้ขึ้นอีกขณะที่นายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนก็เน้นย้ำคำสั่งของประธานาธิบดีสีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้มีการเปิดข้อมูลอย่างทันท่วงทีและถูกต้องแม่นยำรวมถึงการตรวจสอบอย่างเข้มงวดปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
10: ฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับปัตตานี FC เปิดเรนโบว์สเตเดียมหรือสนามบวจ.ปัตตานีพบกับหนองบัวพิชยา FC โดยนัดแรกหนองบัวชนะก่อนนะครับ2ต่อ1เกมนี้แฟนบอลเข้าเต็มความจุนะครับ 12,800 และเวลาปกติ จบ90นาทีครับปัตตานีชนะ2-1ทำให้รวม2นัดเสมอ3-3ต้องต่อเวลาพิเศษ30นาทีก็ยังไม่มีประตูเพิ่มนะครับต้องดวลจุดโทษตัดสินปรากฏว่าปัตตานี FC แม่นกว่า5คนยิงไม่พลาดเลยนะครับชนะไปด้วยประตูรวม8-7ทำให้ปัตตานีได้สิทธิ์ขึ้นชั้นสู่ไทยลีก1ฤดูกาลหน้าตามราศีสไลด์และศรีสะเกษยูไนเต็ดต่อไปนะครับส่วนพรุ่งนี้มีนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเมืองไทยครับ BG ปทุมยูไนเต็ดจะพบกับการท่าเรือ FC ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในเวลา 19:00 นครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
7: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการ

0: ข้าหายาเสพติด
1: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหา
0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหา
0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหา

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหา
0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหา
0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหา
0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหา
0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหา
0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหา
0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหา
0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหา 3-4-6-7
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนยาผีบอกหรือยาผีหลอก
2: เป็นอะไรอ่ะนายชัด
3: ปวดหัว
2: เอาไปกินยาลูกร้อนสูตรผีบอกพระอาจารย์ทำเอง
3: ผีหลอกหรือเปล่า
2: อ้าวไม่เชื่อหายจริงๆเขารับรองหายทุกโรค
3: หายไปจากโลกนี้อ่ะดิ
4: ใช่เลยค่ะอย่าไปกินยาลูกกลอนสูตรผีบอกหรือสูตรพระอาจารย์แอบทำเองขายเองที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยากับอย.นะคะส่วนใหญ่จะแอบใส่สารสเตียรอยด์เสี่ยงทำให้กระเพาะทะลุกระดูกผุหัวใจเต้นผิดจังหวะหน้ามืดหมดสติอันตรายถึงตายก่อนซื้อยาลูกกลอนต้องดูให้แน่ว่ามีเลขทะเบียนตำรับยาจากอย.เพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
5: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแค่2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยรายการที่ส่งเสริมความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในหลายแง่มุมซึ่งเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยของเราค่ะพบกันเช่นนี้นะคะทุกวันเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM แล้วก็ FM วันนี้ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนัทรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะคุณผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีบทบาทในการสืบสานมรดกสีเขียวเพื่อปวงประชาที่เรียกกันว่าป่าเล็กในเมืองใหญ่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสารแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และระบบนิเวศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนย้อนไปเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พ.ศ. 2568สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเปิดสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สวนพฤกษศาสตร์สากลมาตรฐาน BGCI และสวนจากภูผาสู่มหานาทีส่วนขยายระยะที่2 อย่างเป็นทางการในการนี้พระองค์ได้ทรงร่วมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นและต่อยอดพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองหลวงเพื่อให้สวนแห่งนี้เป็นปอดที่สมบูรณ์สำหรับประชาชนด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสนับสนุนการพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่ที่ได้รับมาตรฐานสากลจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์สากลหรือ BGCI แห่งแรกของกรุงเทพมหานครพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุ์ไม้หายากจากทั่วทุกภูมิภาคแล้วแต่ยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติให้ยั่งยืนสืบไปสู่อนุชนรุ่นหลังค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเมื่อในอดีตค่ะ24พฤษภาคม2492รัฐบาลไทยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีให้ทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จากประเทศอังกฤษกลับมาถึงประเทศไทยเพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ในที่อันสมควรแก่พระบรมราชอิสริยยศร่วมกันกับพระบูรพมหากษัตริย์ ริยาธิราชเจ้าณหอพระบรมอัฐิที่ชั้นบนของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังและได้อัญเชิญพระสรีรางคารเข้าบรรจุในแท่นฐานชุกชีพระพุทธคีรสและก็พระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งทรงถือเป็นวัดประจำรัชกาลนั่นเองนะคะสำหรับวัดแห่งนี้ค่ะวัดราชบพิตรทั้งนี้รัชกาลที่7ได้เสด็จสวรรคตที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่30พฤษภาคม2484ค่ะก็คือสรุปนะคะวันที่24พฤษภาคมนี้ก็เป็นช่วงที่รัฐบาลไทยได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีให้ส่งอัญเชิญพระบรมอัฐิของรัชกาลที่7นั่นเองค่ะค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

อุ่นไอรักเริ่มต้นมาจากพื้นฟ้าคนเพิ่มใจเผลอใช้เผลอกินสิ้นเปลือกปล่อยคว้าหาความรุ่งเรืองลืมคิดถึงวันข้างหน้า

แค่ไหนมาจับมือกันรักพื้นป่าก่อนจะสายไปช่วยกันประหยัดน้ำและไฟปลูกต้นไม้กันไว้มากมายรักพื้นป่าเพื่อวันหน้ายังมีฝนพืชสัตว์ลูกหลานทุกคนได้ฝนร้อนแล้งแห่งหายืนโลกชุ่มเย็นเป็นของขวัญที่เราฝากโปรดแทนต้นทานความรักรวมใจพักรักคื

คุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะเมื่อสักครู่ได้พูดถึงวันนี้เมื่อในอดีตนะคะไปแล้ว1เหตุการณ์ยังมีอีกหลายเหตุการณ์เลยค่ะนอกจากนี้นะคะวันที่14พฤษภาคมของทุกปีค่ะยังกำหนดให้เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติด้วยค่ะซึ่งก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ11มกราคม2565เพื่อระลึกถึงการตราพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือกับภาครัฐอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมบูรณ์ยั่งยืนโดยปัจจุบันมีป่าชุมชนกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศวันที่14พฤษภาคม2562เป็นวันที่พระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562มีผลบังคับใช้ซึ่งก็เป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ชุมชนจัดการป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเองได้วัตถุประสงค์ก็เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ส่งเสริมด้านป่าไม้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาป่าและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลในเรื่องของความสำคัญของป่าชุมชนนั้นนะคะเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้คงอยู่โดยที่ชุมชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากป่าเช่นการหาของป่าเพื่ออย่างชีพแล้วก็ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการดูดซับคาร์บอนด้วยค่ะเป้าหมายก็เพื่อเพิ่มป่าชุมชนให้ได้มากที่สุดเลยให้ได้ 15,000 แห่งภายใน5ปีครอบคลุมพื้นที่กว่า10ล้านไร่กิจกรรมสำหรับวันป่าชุมชนแห่งชาตินี้นะคะก็มักจะประกอบไปด้วยการเชิดชูเกียรติชุมชนที่มีการบริหารจัดการป่าที่ดีพิธีปฏิญาณตนในการรักษาป่าแล้วก็มีการจัดนิทรรศการผลผลิตจากป่าชุมชนในวันที่14พฤษภาคมวันป่าชุมชนแห่งชาติของทุกปีด้วยค่ะวันป่าชุมชนแห่งชาตินะคะถ้าพูดถึงในส่วนของกรมป่าไม้เนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมนะคะมีการจัดกิจกรรมรวมพลังผู้นำเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศเลยค่ะโดยในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆเช่นพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณในการร่วมดูแลรักษาป่าดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันนี้14พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติก็ต้องย้อนกลับไปว่าเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ. 2562ขึ้นในวันที่14พฤษภาคมในปีนั้นนะคะก็คือ2562เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการส่งเสริมและก็พัฒนาทรัพยากรป่าไม้แล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดการแล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนด้วยด้วยปัจจุบันค่ะป่าชุมชนกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเลยนะคะจำนวนมากกว่า 12,000 แห่งค่ะรวมเนื้อที่ก็กว่า6ล้านกว่าไร่เลยค่ะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากป่าชุมชนเนี่ยกว่า5ล้านครัวเรือนเลยนะคะโดยชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการบำรุงรักษาตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชนสอดคล้องกับวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นจึงก็ถือว่าวันนี้นะคะก็ต้องมาร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์กันละค่ะให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะคะพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนหน่วยงานองค์กรแล้วก็ภาคประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยมาร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆอะไรได้บ้างเช่นการปลูกต้นไม้นะคะปลูกช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้น2ต้นหรือว่ามากกว่านั้นนะคะการบำรุงรักษาป่าชุมชนการทำฝายชะลอน้ำการลาดตระเวนหรือการทำแนวกันไฟในวันนี้กันนะคะเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ทำให้ป่าเนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนสืบทอดเป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไปค่ะ
่ะคุณผู้ฟังคะวันที่24พฤษภาคมยังมีเป็นวันที่สำคัญอีก1วันนะคะก็เป็นวันย้อนไปในปีพ.ศ. 2472ค่ะก็เป็นวันเกิดของนักเขียนสารคดีชาวไทยคนหนึ่งท่านหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงอย่างมากนั่นก็คือส.พลายน้อยส.พลายน้อยหรือสมบัติพลายน้อยเกิดในเรือนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเวลาพระออกบิณฑบาตณวันศุกร์เดือน6แรม2ค่ำปีมะเสงจุลศักราช1291ก็ตรงกับวันที่24พฤษภาคม2472นั่นเองท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนประชาบาลวัดประดู่ทรงธรรมและโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเข้ารับราชการครูเมื่ออายุ18ปีต่อมาเข้าประจำการที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ได้เดินทางไปในหลายประเทศทีเดียวค่ะด้านผลงานเขียนของท่านนะคะมีความน่าสนใจมากๆเลยท่านมีความชื่นชอบในการเขียนนะคะงานเขียนของท่านเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเลยค่ะโดยได้สมัครเรียนวิชาการประพันธ์และการหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์ของอาจารย์เปื้องนนคร งานเนี่ยนะคะก็เริ่มเขียนอย่างจริงจังนับตั้งแต่บัดนั้นเลยค่ะมีการเขียนบทความบทละครวิทยุแล้วก็เรื่องสั้นเป็นบรรณาธิการนิตยสารของกระทรวงศึกษาธิการหลายฉบับด้วยมีผลงานตีพิมพ์มาแล้วราวๆ90เล่มด้วยกันค่ะถ้ายกตัวอย่างก็เช่นพฤกษานิยายขนมแม่เอ๋ยยาขอบชีวิตและงานของผู้แต่งอมตะนิยายผู้ชนะสิบทิศเกิดในเรือเป็นต้นค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังรวมถึงเคยตีพิมพ์บทความแล้วก็งานสารคดีให้กับนิตยสารสารคดีจำนวนมากและจัดรายการให้กับสถานีวิทยุศึกษาไปพร้อมๆกันด้วยค่ะนอกจากนั้นค่ะยังเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์และเอกสารสิ่งพิมพ์กองส่งเสริมและก็เผยแพร่วัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและท่านยังเป็นบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรมไทยโดยในปีพ.ศ. 2528ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ2ปีนะคะท่านก็ได้ลาออกจากราชการเพื่อเขียนหนังสือแต่เพียงอย่างเดียวนะคะภายหลังค่ะยังได้รับการยกย่องจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาวรรณศิลป์ด้วยนะคะในเรื่องของสารคดีและศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ในปีพ.ศ. 2553ด้วยค่ะสมบัติพลายน้อยหรือว่าส.พลายน้อยเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 นะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี2565นี้เองขณะที่ท่านมีอายุ93ปีค่ะพักฟังเพลงกันอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันนะคะ

คุณผู้ฟังคะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครบ48พรรษา3มิถุนายน2569กองทัพบกได้จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลายค่ะโดยกำหนดวันเวลาสถานที่จัดงานดังนี้นะคะก็จัดเริ่มกันไปแล้วตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมแล้วก็จะมีไปจนถึง5มิถุนายนค่ะโดยก็จัดที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็จะมีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครด้วยในช่วงวันที่1ถึง4มิถุนายนค่ะแล้วก็มีกำหนดลาสิกขาในวันที่5มิถุนายนมีกำหนดการที่สำคัญที่ผ่านมานะคะเมื่อวันพฤหัสที่21พฤษภาคมก็มีการจัดพิธีถวายตัวแล้วก็พิธีคลิปผมนาคแล้วก็มีพิธีถวายราชสักการะถวายราชสุดีแล้วก็พิธีมอบผ้าไตรแล้วก็พิธีบรรพชาอุปสมบทที่อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่2วันศุกร์ที่22ที่ผ่านมาเช่นกันนะคะก็สำหรับกำลังพลครอบครัวนะคะที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีทั้งสิ้นทั้งหมด49นายด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่เนี่ยสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์เครื่องอัฐบริขารน้ำปานะแล้วก็ภัตตาหารถวายพระได้นะคะในห่วงของการจัดกิจกรรมโดยติดต่อที่กองอนุศาสนาจารย์วัดบวรนิเวศวิหารค่ะแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ200ปีได้โดยตรงเลยค่ะและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาธิปนามาภิไธยนะคะสทแล้วก็ประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะก็สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้นะคะทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของทางด้านรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะในวันดังกล่าววันที่3มิถุนายนโดย7นาฬิกาค่ะก็ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปที่บริเวณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคก็จัดที่ศาลากลางจังหวัดหรือวัดใกล้บ้านนะคะต่างประเทศก็จัดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะส่วนเวลา17นาฬิกา30นาทีก็ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมต่างจังหวัดก็สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลค่ะส่วนเวลา 19:29 นาทีนะคะร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่บริเวณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคก็ที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศก็ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็บำเพ็ญสาธารณกุศลได้ตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็จริงๆมีกิจกรรมอีกมากมายเลยนะคะที่เราจะได้ทำกันในช่วงเดือนหน้านี้นะคะมิถุนายนนี้ก็อย่างไรก็จะนำมาฝากกันเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะตอนนี้รายการเทิดเก้าชาวไทยก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคนเป็นคนจะจนหรือมีร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่ยามปวงมารมาผ่านลบหลู่ยิ้มละไมใจสู้หมู่มารเพศภัยใฝ่กระทำความดีให้มีจิตโสภาสร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไปจะศพ
ความสุขสันต์สำคัญที่ใจเฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่นบานเนื้อเพลงส่วนหนึ่งจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพลงยิ้มสู้นำมาฝากกันและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านยิ้มสู้กับอุปสรรคชีวิตที่เข้ามานะคะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะพบกับเทิดเกล้าชาวไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคุณนวลนภาสมัครสมานสำหรับวันนี้ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนนัทต้องกล่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝ่าคมหอกคมดาบครับฝ่าคมหอกคมดาบทราบความหมายเหล่าชาติชายนายทหารผ่านศึกหนอเพื่อประเทศชาติไทยได้สุขพอจึงได้ขอเอาชีวิตพิชิตศัตรูฉากชีวิตต้องต่อสู้อยู่เสมอต้องพบเจอปวงปัญหามาโจมจู่แม้ต้องเสี่ยงสู้ภัยไล่ศัตรูเพราะใจรู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิดตนน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝ่าคมหอกคมดาบความหมายคือต้องเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆในการต่อสู้พิทักษ์รักษาประโยชน์ของส่วนรวมเช่นชายชาติทหารได้อุทิศตนในการเป็นรั้วของชาติพิทักษ์อธิปไตยคือความมั่นคงของประเทศชาติหรือพิทักษ์เอกราชให้ดำรงคงอยู่แม้จะต้องเสี่ยงกับการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานอาจจะหมายถึงบาดเจ็บล้มตายแต่ว่าหัวใจที่มีความกล้ามีความเสียสละที่สำคัญคือมีความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดเกิดกายตนมาเพื่อให้เกิดความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนหรือเพื่อผู้ที่

ป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ในการที่ระลึกนึกถึงว่าชายชาติทหารได้สละเลือดซึ่งมีสีแดงสดเหมือนดังดอกป๊อปปี้เป็นอนุสรณ์ว่าเมื่อมีผู้ที่ยอมพลีชีพหรือแม้แต่ยอมบาดเจ็บพิการเพื่อรักษาความสุขสงบให้แก่คนอีกมากหลายคนอีกมากหลายซึ่งเป็นประชาชนหรือคนแนวหลังก็ควรที่จะได้สดุดียกย่องให้เกียรติแก่เหล่าทหารผ่านศึกด้วยการยกย่องให้โอกาสและที่สำคัญที่สุดชายชาติทหารผู้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็จะได้รับขวัญกำลังใจว่าแม้นเมื่อเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเช่นดังว่ามานี้ก็ย่อมที่จะมีประชาชนหรือคนอีกมากหลายยังยกย่องเชิดชูก็จะมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นดอกป๊อปปี้สีเลือดอนุสรณ์ให้รำลึกถึงฉากตอนเข้าปะทะยอมเสียเลือดเสียเนื้อเสียสละเห็นไหมละมีทหารไว้ทำไมนี่คือสำนวนไทยฝากคมหอบ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะในแต่ละวันคุณแม่จะทำกับข้าวให้ทุกคนในครอบครัวได้กินกันอย่างอร่อยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาทำอาหารเด็กๆ ก็คุณแม่ก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ทำอาหารเด็กๆ ก็สามารถที่จะช่วยคุณแม่ได้ด้วยการช่วยหยิบสิ่งต่างๆให้คุณแม่ตามที่คุณแม่ต้องการขณะที่คุณแม่ทำอาหารประเภทต้มและแกงก็จะใช้ทัพพีทัพพีสะกดด้วยททหารไม้หานากาศพอพานพอพานสารีอ่านว่าทัพพีทัพพีคือเครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อนแต่มีขนาดใหญ่กว่าช้อนคราวนี้เด็กๆสามารถหยิบอุปกรณ์ทำครัวให้คุณแม่ได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะทัพพีใหญ่กว่าช้อนนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าทัพพีแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้ะแน่นๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมี

0: เมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อ่ะผู้ใหญ่อย่าว่านิงทาเด็กเลยนะอูว่าเห็นไอ้แมงมังเลิกยาเด็กๆขาดหมอก็ทํายังไงอ่ะมังหาเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะ
1: เอ้ยไม่อยากนินทาแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นเชอะ
2: เอานะถามด้วยความรู้สึกห่วงใยเขาไม่ได้เรียกอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกอยากรู้ความจริง
0: ถั่วต้มเลยครับ
2: นี่ท่านจะเล่าความจริงให้ฟังนะการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดไม่อยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษาก็ต้องมาถามประวัติชี้แจงขั้นตอนการบำบัดคุยกับครอบครัวแล้วตรวจร่างกายเหมือนหมอตรวจโรคทั่วไปนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นตอนทำการรักษาเช่นการรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตอนนี้แหละจะช่วยระงับความต้องการยาหมอจะถอนพิษตามสภาพร่างกายและชนิดของยาเสพติดที่ใช้เพื่อรักษาอาการขาดยาเขาจะรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว
0: โอ้โหไล่สองต่อเลยเนาะทั้งรักษาทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจด้วยดีจริงๆเลยผู้ใหญ่
1: จิตใจอย่าแตะไม่ใช่หัวใจ
0: นั่งแหละนั่งแหละว่าพวกจิตใจไม่ชักก็เลยพวกหัวใจแทงเหมืองกังนั่งแหละอกุลับอย่ามาขับสิผู้ใหญ่เล่าต่อเล่าต่อ
2: ขั้นต่อมานี่สำคัญที่สุดเลยนะฟังดีๆคือขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะทางเจ้าหน้าที่บำบัดหลายฝ่ายจะมาร่วมกันเช่นนักจิตวิทยาหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ครูอาชีวะบำบัดเขาก็จะทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดบางแห่งเนี่ยก็ฝึกอาชีพแถมให้ด้วย
0: อ๋อนั่งไงไอ้แมงมันถึงมีดีออกมาเลยแล้วถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเลิกยาได้หรือยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ถ้าตามหลักก็เลิกได้แล้วแต่เขาจะมีขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลดูแลผู้ที่เลิกยาหลังจากผ่านขั้นตอนทั้ง3มาแล้วเพื่อให้คำแนะนำให้กำลังใจผู้ที่เลิกยาเสพติดไม่ให้หันกลับมาเสพอีก
1: ถ้ากลับไปเสพอีกก็จบกันหมอเอ๋ยพยาบาลเอ๋ยอุตส่าห์มุ่งมั่นทุ่มเทรักษาเนาะ
2: งั้นก็เลยขอความร่วมมือพวกเรานี่แหละเห็นไหมล่ะกว่าจะรักษาหายกันออกมาไม่ง่ายนะถ้าคนที่อยู่แวดล้อมไม่ช่วยกันพยุงให้เขาหายขาดมันก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์ว่าร่างกายนี่พอจะรักษาเยียวยากันลายนะแต่หัวใจนี่สิคงกายชิดต้องช่วยกัน
1: โอ้ยอาแปะไม่ใช่อกหักจะได้เยียวยาหัวใจต้องดูแลจิตใจให้กำลังใจให้สู้ปัญหาไม่คิดสั้นกลับไปเสพอีกเลอะเข้าใจไหม
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาการของผู้ติดยาเสพติดแต่ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการบำบัดไม่น้อยกว่า4เดือนและติดตามผลและช่วยเหลืออีกกว่า 1-2 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นั้นสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหากผู้นั้นกลับไปใช้ยาเสพติดอีกความทุ่มเททั้งการบำบัดการติดตามและงบประมาณก็เป็นการสูญเปล่าและกลายเป็นปัญหาวนเวียนซ้ำซาก
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

โครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุนเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
7: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

มาลูกหลานยับกับแม่แม่ที่ผูกแขนให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกยังใจควันมาผูกยังควายควันอยู่ไปอยู่ทางไกลให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้มา

นอนสลาหลับตาแม่สิกอนแม่ไปให้สิปิงไก่มาหาแม่ไปนะสิปิงป่ามาตอนแม่เลี้ยงมอนนอนอุสายใหม่

0: แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
1: ไม่ไล่หรอกของซื้อของขายจะมาคล้องอะไรไง
0: ถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
1: แม่แม่แม่แย่หน่อยแล้วอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
0: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
1: ขยันแช่เลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
0: นั่นสิ
2: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
1: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้เหรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
0: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
1: แล้วมังสีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
2: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
1: โอ้ยเต็มทีเลยอ่ะผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมันเลย
0: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
1: อ๋ออ่ะผู้ใหญ่อย่าไปฟังอ้าวกระพริกนะผู้ใหญ่นะวังนี้กาแฟร้อน
0: ไหมนี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
1: อายยาเหลียวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคงประสาทเลยจริง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกลางใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ 1. นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปูที่เดินคดไปคดมาลูกปูก็ต้องเดินตามแม่ปูแบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2. พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3. พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และยังยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4. พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอ่ะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
3: ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มถั่วเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตท ถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเหมือนเล่านิทานให้ลูกฟังค่ะเอาเริ่มต้นตั้งแต่แยกทางเราเคยอยู่บ้านหลังใหญ่เราต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ห้องแคบๆแล้วก็อยู่ด้วยกัน5คนค่ะมีพี่เลี้ยงเด็กด้วยเราก็พยายามบอกลูกว่าตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลูกก็จะมีกินมีอยู่มีที่เรียนอะไรเงี้ยไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่ว่าอันแม่ให้ไม่ได้นะสมมติของเล่นเขาเคยมีบาร์บี้เป็นบ้านหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรถรีโมทเราก็บอกว่าอันนี้มันก็รถเหมือนกันนะลูกนะเราก็ใช้มือกลิ้งเอาอะไรเงี้ยจะสอนเยอะมากต้องพยายามบอกเขาค่ะด้วยเหตุและผลด้วยความเป็นจริงคืออยู่ที่เราต่างหากที่เราจะป้อนให้เขาแบบไหนแล้วก็เสื้อผ้ารถที่ใช้ทุกอย่างลดลงหมดเลยแล้วก็รถมีไม่รู้กี่คันเนี่ยมันเหลือแค่นี้มีรถอยู่แล้วเป็นรถเก่าๆอะไรเงี้ยแอร์ไม่มีเลยก็ต้องอดทนร้อนก็เอาพัดเอาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
3: ในด้านการทำงานนะคะคุณกาญจนาพรพาลูกไปรู้จักทุกงานที่เธอทำค่ะ
2: คือเดิมเนี่ยเขาก็เห็นเราอยู่บ้านเป็นเย็บเพิงทำกับข้าวถูบ้านอยู่แค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยเราลุกขึ้นมาทำงานนอกบ้านเนี่ยต้องพาเขาไปดูให้เห็นให้หมดเลยว่าเราทำอะไรแล้วงานเป็นอย่างไรคือทุกคนจะจำได้หมดภาพยายกาญจนาพรนี่จูงลูก3คนไปดูเดินแบบพี่น้องพี่ป่านะอาก็จะเอ็นดูแล้วก็จะมีแบบเพศหญิงเพศชายเพศที่3อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะการพูดจามันก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยเราก็จะต้องอธิบายลูกคุยกับลูกว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันหมายความว่ายังไงแต่คนเนี้ยไม่ได้น่ากลัวนะลูกจิตใจข้างในเขาดีนะเพราะว่าไม่อยากให้เขาแบบว่าถูกอยู่แต่ในบ้านอันไหนไปได้ไปค่ะงานโรงแรมเนี่ยเวลาคริสต์มาสต้องจัดต้นไม้เนี่ยเอาเขามาช่วยเลยวิ่งกันให้ทั่วโรงแรมเลยอ่ะแต่ก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำของอะไรเสียหายอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นว่าตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วกว่าจะได้เงินมาเนี่ยกว่าจะได้อะไรแต่ละชิ้นต้องบอกเขาอ่ะอันเนี้ยของแม่ได้มาเดือนเท่านี้เห็นไหมแล้วมาซื้อบ้านหลังนี้ไงแต่ว่ามันหลังเล็กๆนะเขาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเปิดห้องนู้นเปิดห้องนี้เป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็เขาบอกไม่เห็นจะเล็กเลยแม่เนี่ยคำเนี้ยมันสร้างกำลังใจให้เรามากเลย
3: การเห็นชีวิตตามความเป็นจริงอดทนต่อสถานการณ์มีความเพียรในการทำงานแล้วบริหารรายได้ให้พอดีกับความจริงที่เป็นอยู่ทำให้หญิงเดี่ยวเลี้ยงลูก3นำครอบครัวก้าวไปข้างหน้าแต่เธอไม่ลืมพิจารณาข้อบกพร่องในชีวิตเพื่อเป็นบทเรียนที่ดีค่ะ
2: มีความรู้สึกว่าเราทำให้ลูกหมดว่าเหมือนกับเขาขาดความอบอุ่นอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดจริงๆแล้วควรจะให้เขาเนี่ยทำเองบ้างไม่เหมือนกับเราตอนเล็กๆเราต้องทำกันเอง
3: กับการคาดหวังต่อลูกทั้ง3เธอให้แง่มุมว่า
2: พี่ไม่คาดหวังเลยนะจริงๆอยากทำให้ลูกเนี่ยเจริญกว่าเราแล้วลูกอยู่ได้บนโลกใบนี้อย่างคนที่มีคุณภาพพอสมควรหรือเหนือกว่าเราเท่านั้นเองอะแล้วถ่ายทอดสิ่งที่มันเป็นบรรพบุรุษเราถ่ายทอดมาคุณงามความดีอย่าไขว้เขวถามว่าผลลัพธ์มันจะดีมากไหมเราสรุปไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่ได้จบนะวันนี้แต่เท่าที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็พอใจแล้วล่ะที่ลูกเราไม่ได้เกะกะสังคมแล้วก็มีความคิดที่ไปในทิศทางที่ดีเนี่ยก็พอแล้วค่ะแต่ถามว่าจะคาดหวังว่าให้เขาแบบโอ้โหสร้างชื่อเสียงให้เราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ขอให้ตั้งใจเรียนและเรียนให้จบเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอาแต่ทำอย่างไรให้ตัวเองมีวิวัฒนาการน่ะไปแต่ละลำดับอายุพี่เคยแบบเขียนเป็นช่องๆไว้ให้เขาดูเลย20แม่ทำอะไร30แม่เป็นอะไร40แม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยถ้าคุณทำไม่ได้แบบนี้เนี่ยคุณอยู่ลำบากแล้วนะคุณอย่าอยู่กับที่นะสมองคุณต้องคิดน่ะว่าคุณจะทำอย่างไรให้ชีวิตคุณน่ะพัฒนาไปมากกว่านี้แต่ไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดน่ะคือบางคนทะเยอทะยานจนน่าเกลียดน่ะแต่ของเราให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได
3: ้และนี่คือคุณกาญจนาพรปลอดภัยหญิงสาวที่ยืนหยัดต่อสู้นำชีวิตของเธอและลูกๆก้าวไปข้างหน้าด้วยมรดกทางความคิดและจิตใจที่เข้มแข็งที่เธอได้รับการหล่อหลอมจากครอบครัวด้วยความพอเพียงค่ะ
0: จะต้องเชื่อมั่นและยืนหยัดในเหตุผลและความดีถ้าทุกคนมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความวิปริตผันผวนของสังคมช่วยกันปลูกฝังความรู้ความคิดความมีเหตุผลให้เกิดมีในอนุชนสังคมของเราก็จะเข้ารูปเข้ารอยดีขึ้นเป็นลำดับ
4: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา30พฤศจิกายน2514
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี

0: ครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
1: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่นึงแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะหู้ร้อน
0: ก็ทำนังแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอาผู้ยาย
1: ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ยาย
2: โอ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอด
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลิเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังโคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz